0: หลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
2: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
4: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.แล้วก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อ นำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมุติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
6: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
5: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคน

0: ดำเนินการ
1: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น60-70%
5: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40%กว่าเนี่ยเป็น60%กว่าถึง 70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
2: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต ลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วน

0: ประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
1: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงดีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟลชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลัง เพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลัมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
7: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุกเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10:00 น.ชนิดอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 คุณลุมลีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหัวหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กในชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านรอบเมนดรอได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 20:17 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
9: 1นาทีกับกปทข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
17: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาแล้วก็ในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของส.ส.เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกันนะคร
16: ับ ใช่ครับใช่
17: แล้วก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
16: ครับ
17: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
16: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
17: ครับ
16: ผม
17: ใช่ครับ
16: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
17: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหาย นะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับนะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอป Smart Vote ก็ได้นะครับของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
16: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
17: อ๋ออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกเนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสกมันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับ
16: ครับผม
17: ชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเรียกบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
16: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
17: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
16: ครับ
17: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็ก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
16: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
17: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปในช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
16: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายของกทม.ไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
17: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
16: ครับผมครบถ้วนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2519เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทมขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
18: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจศิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
22: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีนี้มันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้เริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัดU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
21: นายอดิศักดิ์เบญจศิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
22: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
21: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: นายชัยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรถิ่มเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนไข่เมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
2: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ Geopark เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
3: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20อีก80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
2: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
3: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
2: วิสาหกิจชุมชนฉิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตปรินท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
6: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
5: รัฐบาลมีความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขทางยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันได้ยังมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีมันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องให้มีการทำงานที่เข้มแข็งครับที่นี่นะครับสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
6: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric โปรแกรมมินิธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
8: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันตากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
6: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูด และทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลยเพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะ
1: คร
2: และในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: ท่าน
1: โฆษก
2: นี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: เพื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
2: แต่ ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่ะสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศ

0: หาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
1: แน่นอนว่ามันไม่พอ
0: ครับ
1: แต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570
0: ครับ
1: วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
0: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะก็2ส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ค่ะยาวเลยค่ะในช่วงนี
0: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
1: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
0: ัน
1: นี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแล้วค่ะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะ
0: ครับ
1: ผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาเออละเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
0: คร
1: ับ ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
0: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอ.เป็นครั้งแรกต้อง

0: เรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
1: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
0: ็
1: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันท์และรองปกรณ์ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาลิเลกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสา พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.อสว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

สวัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หาไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีในบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยนะไม่สามารถถอนคืนการให้เพราะพวกเราเนี่ยมาเพื่อเนรคุณได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่1เนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะในที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์รับแก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยฮะได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาระติดพันนะครับค่าพาระติดพันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์นะครับมีค่าพาระติดพันอยู่กับอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยนะมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการประพฤติเนรคุณเนี่ยนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาระติดพันครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยนะลูกเนี่ยมีการมาพึ่งในละคนนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนับถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกมาพึ่งในละคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงเงินให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่4เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับทั้งนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่เนรคุณได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติเนรคุณแล้วนะครับนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นรายละอักษรก็ดีหรือไม่เป็นรายละอักษรนะครับเช่นการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติเนรคุณได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพราะเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติเนรคุณนั้นนะครับนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติเนรคุณนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในเช่นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติเนรคุณได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติเนรคุณเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติเนรคุณได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157สายด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่ๆแต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็มีเคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลเนี่ยเป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะย่นระยะเวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

0: ขี้ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซ

0: เดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
1: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
0: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
1: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
0: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
1: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
8: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
9: ่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่า จังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่
10: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแซ่ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่ากรอครั้งที่1เนี่ยนะครับก็เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมประชุมก็มีคุณเอกนิตินะครับผู้ช่วยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณประกรณ์ฝ่ายกฎหมายคุณยศนันท์นะครับแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณวราวุฒิแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็เสนอแนะให้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนเนี่ยแล้วได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมกันนะครับรับฟังแก้ไขปัญหาและก็หารือแนวทางร่วมกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งก็มีในอดีตเคยมีเนี่ยนะครับก็แทบจะทุกรัฐบาลก็มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ประชุมกันเพียงครั้งเดียวครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปก็ไม่ค่อยที่จะแอคทีฟนะครับหรือมีปฏิกิริยาสักเท่าไหร่ประชุมกันไปประชุมกันมาก็กลับมาสู่อีรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการประชุมกำหนดนโยบายซึ่งคนที่ต้องทำในการที่จะเฝ้าติดตามการทำงานจริงๆก็มีบรรดารัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงแล้วก็ปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็อธิบดีของแต่ละกรมเนี่ยนะครับต้องขันน็อตกันอย่างจริงๆจังๆทั้งนี้เนี่ยนะครับการประชุมเนี่ยก็จะประชุมทุกเดือนหรือ6สัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยนะครับมีการหารือเป็นในเชิงนโยบายแล้วก็หรือเป็นเรื่องที่มีการกันกรองสภาวะเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานด้านการค้าโดยใช้มติของที่ประชุมชุดนี้เนี่ยนะครับจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามมาติดตามในเรื่องผลการประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ตกลงรถแมพที่จะในเรื่องของลดความขัดแย้งในเรื่องของ deconfliction cell นะครับความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์และก็สันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในวันแรกเนี่ยนะครับก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วซึ่งกาตาร์และปากีสถานเนี่ยในฐานะผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็แถลงผลการประชุมว่าการเจรจาเนี่ยนะครับจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับประเทศเลบานอนซึ่งเลบานอนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนครปารีสของตะวันออกกลางซึ่งวันนี้เละเทะมากเลยเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นของประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงจัดตั้ง deconfliction cell นะครับซึ่งแปลว่าหน่วยลดความขัดแย้งประกอบด้วยอิหร่านเลบานอนเพื่อที่จะรับประกันการปฏิบัติการยุติในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับด้วยอิหร่านและเลบานอนเนี่ยเพื่อรับประกันการปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ deconfliction เนี่ยหมายถึงหน่วยงานเฉพาะกิจหรือช่องทางการสื่อสารจัดตั้งเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันอุบัติเหตุจากการปะทะกันซึ่งการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งแรกภายใต้กรอบปฏิบัติความเข้าใจอิสลามบัตรเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโดยมีตัวแทนทั้งอิหร่านทั้งอเมริกาฝ่ายไกลเกลี่ยเนี่ยมีที่กาตาร์แล้วก็มีปากีสถานนะครับประเด็นช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็มี5ข้อนะครับมีการลงนามอิหร่านจะดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งให้มีการตัดเส้นทางผ่านที่ปลอดภัยสำหรับเรื่องการพาณิชย์นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นนะครับทางเทคนิคและก็ทางการด้านการทหารเรื่องการจับทางด้านคู่ในเรื่องของการกู้ระเบิดโดยอิหร่านเนี่ยนะครับถูกกำหนดในสหรัฐอเมริกาภายใน30วันซึ่งคณะกรรมการระดับสูงเนี่ยจะขับเคลื่อนโรดแมปซึ่งกรอบระยะเวลาเพียง60วันเท่านั้นเองระหว่างการประชุมเนี่ยคณะผู้แทน

0: อิหร่านเนี่ยก็เดินออกจากกลางห้องประชุมทันทีเมื่อตอบโต้คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ตลอดขู่ทุกเรื่องอายุ80ปีแล้วก็ขู่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับจะจริงจะเท็จก็ไม่ทราบว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับโดยจะโจมตีอิหร่านฐานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับในเลบานอนก่อนกลับเข้ามาเจรจาจนเสร็จสิ้นก็อย่างว่าเนี่ยนะครับการเจรจาทุกครั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเจรจาไปเจรจามาแล้วก็ในที่สุดก็มาจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเลือกตั้งถึงเวลาเพียง5 โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับต้องไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์ส่วนจะเลือกใครเนี่ยนะครับขออุบไว้ก่อนเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวเนี่ยเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูเลือกสกก็คือสภากรุงเทพมหานครก็อยากจะฝากเนี่ยนะครับว่ามีสิทธิ์ใช้เลือกตั้งเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลาเพียง5 โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยนะครับผมไม่ใช้สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีจำเป็นไม่พอไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลหรือเจ็บป่วยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเนี่ยนะครับหรือผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางออกจากนอกราชการหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือไปต่างประเทศนะครับมีถิ่นที่อยู่ไกลผู้มีสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ได้หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.จะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างนะครับหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่ไปแจ้งเหตุที่ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยครั้งละ2 ปีและตั้งแต่วันที่เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกหมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะครับสิทธิในการรับสมัครเป็นสส.สมาชิกสภาท้องถิ่นสสก.หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือผู้สมัครเป็นสว.สำหรับผู้ที่จะรับสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่าชื่อพอถอนอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยระหว่างวันที่27เนี่ยห้ามขายสุราจำหน่ายแจกจ่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนในวันเลือกตั้งนะครับจนถึงเวลา 18:00 น.ห้ามเด็ดขาดเลยครับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกันบ้างเนี่ยนะครับก็การเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับใครเข้ามาสนามการเมืองเนี่ยก็ถูกตลบเละเทะไปหมดเลยก็โปรดมีการระมัดระวังให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ขอเตือนอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลา5 โมงเย็นเนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์แน่นอนเพราะผมอยู่ในสน.เขตปทุมวันอย่าลืมนะครับเตือนพี่น้องประชาชนด้วยคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาด้วยเนี่ยนะครับข่าวสุดท้ายครับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีการเตือนกันมาว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8 หรือ 2% แต่ปี70หรือปีหน้าเนี่ยอาจจะโตประมาณ 2.2 หรือ 2.5% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ได้โปรดระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับเรื่องการเรื่องอัตราเงินเฟ้อเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับเราคอนซูมหรือบริโภคน้ำมันในปีละเนี่ยนะครับหรือวันละเนี่ย70,000 ถึง 50,000แบเรลต่อวันเนี่ยนะครับไม่ทราบจริงแท้ขนาดไหนก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเอาละครับก็เราก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายกันเองหน่อยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ได้โปรดระมัดระวังกันให้ดีที่สุดในการใช้จ่ายในเรื่องของเงินเรื่องทองนะครับเอาละครับพบกับผมใหม่ครับชัยยายิวิไลวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิวออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา 30 นาทีทาง FM 92.5 MHz

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสตาร์ดี้ครับกับผมภูดิศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ฟังนั้นไปฟังเพลงสากลครับทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกยุคต่างๆครับก็สรรหามาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการนั่นเองครับเช่นเคยสตาร์ดี้วันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสตาร์ดี้ครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ผมได้พูดเอาไว้จากช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแน่นอนครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินของท่านนั่นเองครับเช่นเคยครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางเลือกครับในรูปแบบของตามกรุ๊ปเลือดนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนั่นเองว่าใครกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วต้องกินอะไรอันนี้ก็ให้เวลาทุกท่านนั้นได้เตรียมตัวกันก่อนครับว่าทุกท่านนั้นกรุ๊ปเลือดอะไรครับบางคนนั้นลืมไปแล้วครับเคยตรวจเมื่อนานมาแล้วนี่จำไม่ได้ว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดอะไรครับก็จริงๆแล้วจำไว้ก็ดีเหมือนกันครับว่าเวลาที่เราจะไปบริจาคเลือดครับหรือว่าเวลาที่เราต้องแจ้งผลหรืออะไรต่างๆก็ตามในบางทีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองครับเป็นไปได้ก็ตรวจแล้วก็จำเก็บไว้ครับดีครับอ่ะทีนี้ครับหลายคนพอจะเดาออกไหมครับว่าถ้าสมมุติว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองนั้นเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารอะไรผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับแต่หลายคนก็อาจจะพอเดาได้จากอาหารที่ทุกท่านนั้นรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองหรือว่าอาหารที่มันทานเข้าไปแล้วมันแพ้ครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็พูดถึงชาวกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือด B ไปแล้วครับก็ไม่อยากให้กรุ๊ปเลือด O กับ AB นั้นน้อยใจครับสัปดาห์นี้ไปตามดูกันครับว่าชาวกรุ๊ปเลือด O กับชาวกรุ๊ปเลือด AB นั้นต้องทานอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่ผมได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับว่าอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนั้นครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายเป็นอย่างเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยครับซึ่งในบางครั้งน่ะเราก็อาจจะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วครับแต่ว่าทำไมเราก็ยังไม่ได้มีสุขภาวะที่ดีเท่าไหร่เลยครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็ทำให้คิดไปว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าสงสัยครับว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่มันเพลงแล้วนะครับเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดที่ถูกต้องเนี่ยครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้ครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีสุขภาวะที่ดีนั่นเองครับพร้อมหรือยังครับทุกกรุ๊ปเลือดครับวันนี้ผมจะเอากรุ๊ปเลือดไหนมาก่อนดีแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูกันก่อนเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นคืออะไรครับซึ่งทางนักเทคนิคการแพทย์หญิงประจำงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างดีเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมครับของทางดร.เพเรร เจดี อาดาโมครับนี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากทางอเมริกาครับปี1990ครับโดยเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มันนานกว่า30ปีเลยนะท่านผู้ฟังจนได้ข้อสรุปเลยครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังสือครับในชื่อ Eat Right for Your Type ครับโดยเขาอธิบายครับว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนั้นมีสารเคมีในเลือดที่ต่างกันครับแต่ก็จะมีแอนติเจนครับเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับซึ่งอาหารทุกชนิดล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติเหนียวจับเกาะติดเลือดเรียกว่าเลคตินครับถ้าการกินอาหารที่มีเลคตินไม่เหมาะสมกับเลือดเราครับเลคตินเหล่านั้นยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารไปจนถึงความสมดุลของฮอร์โมนด้วยครับซึ่งทางคุณสุวิมลครับสุธีโสพลต้นตำรับอาหารแนว Blood Type Cuisine ครับในชื่อของ The Third Floor ครับอาคารวีรสุถนนวิทยุที่เป็นผู้ที่ศึกษาครับแล้วก็ทดลองกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมานานแล้วกว่า3ปีก็ได้กล่าวครับว่ากินแบบนี้เนี่ยไม่ทรมานตัวเองเกินไปครับขณะที่กินอาหารแนวอื่นอาจจะทำให้รู้สึกเครียดครับเพราะว่าความอยากกินครับแต่วิธีนี้เนี่ยเพียงแต่เรากินของที่ห้ามให้มันน้อยลงครับแล้วก็ไปกินไอ้เจ้าของที่มีประโยชน์ให้มันมากขึ้นซึ่งผลพลอยได้ก็คือน้ำหนักลดโรคปวดตามข้อก็ค่อยๆที่จะหายไปครับโดยหลายคนที่นำเอาหลักการนี้ไปใช้ครับแล้วก็ลองทำกับข้าวรับประทานเองก็ชมครับว่าเขาน้ำหนักลดลงครับก็ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ไม่ลำบากเพราะว่าเราสามารถเอาหลักการกินตามกรุ๊ปเลือดไปปรับใช้ได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งก็สามารถแบ่งไปตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับว่ากรุ๊ปเลือดแบบเรียงเลยเนาะเป็นแบบ A กับ B แล้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า A กับ B นี่ต้องทานอะไรกันบ้างครับในช่วงสุดท้ายกับรายการสตาร์ดี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่รอคอยกันมาครับชาวกรุ๊ปเลือด O กับกรุ๊ปเลือด AB ครับยังไงดีชาวกรุ๊ปเลือด O ครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นอาหารแบบย่อยง่ายครับแล้วก็ร่างกายนั้นต้องการโปรตีนสูงนั่นเองครับซึ่งสำหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับก็จะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเลยทีเดียวครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆครับแต่ในทางกลับกันครับกรุ๊ป O เนี่ยจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มีระบบฮอร์โมนไทรอยด์ที่ไม่คงที่ครับทำให้อ้วนง่ายแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านั่นเองครับโดยคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับสามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบเลยครับรวมไปถึงเจ้าอาหารทะเลครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องปัญหาไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสักหน่อยครับแล้วก็ควรเลี่ยงอาหารประเภทแป้งให้ได้มากที่สุดครับและควรต้องเน้นผักที่มีวิตามิน K ครับอย่างเจ้าบรอกโคลีผักโขมครับก็จะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวและก็มันฝรั่งครับซึ่งจะทำให้ปวดคอนั่นเองครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงด้วยครับอย่างเจ้าแคนตาลูปมะพร้าวส้มและก็สตรอเบอรี่ครับและควรที่จะงดชากาแฟครับเพราะจะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นั่นเองครับหมอเสียใจด้วยนะครับชาวกรุ๊ปโอที่ชอบทานกาแฟนะฮะต่อกันเลยครับกับสุดท้ายแล้วครับนี่อดใจรอกันเลยชาวเลือดกรุ๊ป AB ครับนี่ก็เป็นแนวแบบมังสวิรัตินิดๆครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆแต่ก็อร่อยไม่แพ้ใครท่านผู้ฟังซึ่งคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป AB ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกรุ๊ปเลือด A และก็กรุ๊ปเลือด B ครับดังนั้นคนที่เลือดกรุ๊ป ABจะเป็นส่วนผสมของการรับประทานมังสวิรัตินิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป AB ครับจึงเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกับกรดในกระเพาะต่ำครับโดยอาหารสำหรับคนกรุ๊ป AB ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและก็เต้าหู้ครับไม่ควรทานอาหารที่ย่อยยากอย่างพวกปลาเนื้อขาวและก็แซลมอนรมควันครับเน้นอาหารไขมันต่ำจำพวกเนยนมไข่และก็โยเกิร์ตไขมันต่ำครับควรงดเว้นการรับประทานถั่วแดงงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันข้าวโพดก็งดครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะชะลอการทำงานของอินซูลินนั่นเองครับทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นลดลงแบบเฉียบพลันแล้วก็ควรทานผักสดเยอะๆนะท่านผู้ฟังที่เป็นชาวกรุ๊ป AB ครับทานผักสดเยอะๆช่วยป้องกันมะเร็งและก็โรคหัวใจครับและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มครับเพราะว่าเขาย่อยยากนั่นเองครับนี่ก็เป็นบรรดาสาระต่างๆครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าชาวกรุ๊ปเลือดทุกกรุ๊ปเลือดก็เอาไปปรับใช้กันดูครับว่ามันอะไรที่เขาบอกให้เรางดก็บางทีอาจจะไม่ถึงกับต้องงดก็ได้ถ้าดูท่านนั้นชอบจริงๆครับก็เอาเป็นว่าลดปริมาณลงนั่นเองครับก็ทานน้อยๆลงครับอะไรที่ควรจะทานก็ทานให้เยอะขึ้นครับก็บาลานซ์ครับหาจุดบาลานซ์พอยต์ของตัวเองให้เจอครับทานอย่างมีความสุขครับเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งครับก็ทานอะไรที่เราชอบก็ทานไปเถอะครับแต่ว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็ต้องมาก่อนเสมอครับจะได้อยู่ทำในสิ่งที่เราชอบไปนานๆมากกว่ากินของที่เราชอบแล้วไปอย่างไวฮะโอเคเป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกคนครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นร่างกายแข็งแรงครับสำหรับวันนี้ผมภูติศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลณภาสุภรสมบัติรายงาน
6: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
8: แต่บุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสการรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อ

0: สร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วประเทศค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรที่จะมาร่วมสร้างสีสันและพาคุณผู้ฟังเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะและในช่วงแรกข่าวแรกในวันนี้นะคะต้อมก็จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นถือเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของภาคใต้เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าค่ะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปีนะคะและวันนี้ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็กำลังก้าวไปอีกขั้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวโดยเมื่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบคมนาคมทางน้ำของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางน้ำทางบกแล้วก็ทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั่นเองค่ะและนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยรอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวประมงพื้นบ้านร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะและปัจจุบันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้ด้วยนะคะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570ค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อพร้อมเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของทางภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและในช่วงนี้ค่ะขอนำคุณผู้ฟังนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเที่ยวด้วยกันต่อค่ะ

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับมาติดตามกันต่อกับรายการอาสาพาเที่ยวนะคะจากช่วงแรกค่ะที่เราได้พาคุณผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อพูดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลายคนอาจนึกถึงเพียงเกาะสมุยหรือเกาะพะงันแต่ในความเป็นจริงแล้วจังหวัดแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวครบทุกมิติค่ะทั้งทะเลภูเขาป่าไม้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างน่าประทับใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองร้อยเกาะเนื่องจากมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กระจายตัวอยู่ในอ่าวไทยจำนวนมากนะคะและก็เป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะเริ่มต้นกันที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตค่ะด้วยความงดงามของชายหาดขาวสะอาดน้ำทะเลใสและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันจึงทำให้เกาะสมุยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหาดเฉวงหาดละไมวัดพระใหญ่หรือจุดชมวิวตามแนวชายฝั่งที่สามารถมองเห็นท้องทะเลสีครามได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะถัดมาไม่ไกลนะคะก็คือเกาะพะงันค่ะซึ่งก็เป็นที่รู้จักจากงานฟลูมูนปาร์ตี้อันโด่งดังนะคะแต่หากได้มาสัมผัสอย่างลึกซึ้งก็จะพบว่าเกาะพะงันยังเต็มไปด้วยความสงบและความงดงามทางธรรมชาติทั้งชายหาดที่เงียบสงบน้ำตกกลางป่าและชุมชนท้องถิ่นที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะคะส่วนเกาะเต่าค่ะก็ถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำจากทั่วโลกด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดนะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสโลกใต้ทะเลที่สวยงามได้ทั้งการดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้นค่ะจนได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะและนอกจากความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะภาพของภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านกลางผืนน้ำสีเขียวมรกตทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองค่ะนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติพักแพกลางน้ำและสัมผัสความเงียบสงบของผืนป่าได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายคนต้องการมาสัมผัสด้วยตนเองสักครั้งในชีวิตนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วยโดยเฉพาะที่อำเภอชัยยาซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรศรีวิชัยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะโดยสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารพระอารามหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่มีพระบรมธาตุศิลปะศรีวิชัยอันงดงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะคะสุราษฎร์ธานีก็ยังมีหมู่บ้านประมงและชุมชนชายฝั่งที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมการทำประมงพื้นบ้านและลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่จากชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดค่ะและด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพแห่งนี้นะคะก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มศักยภาพนะคะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่สู่เกาะต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารายการอาสาพาเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนเมืองคนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจห้ามพลาดนะคะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะตลอด2ช่วงที่ผ่านมาเราได้พาครูฟังไปรู้จักกับความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าและอุทยานแห่งชาติเขาสุกแต่เสน่ห์ที่แท้จริงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นนะคะหากยังอยู่ที่วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับท้องทะเลพื้นป่าและสายน้ำมาอย่างยาวนานค่ะยามเช้าตามชุมชนชายฝั่งของจังหวัดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นชาวประมงพื้นบ้านนำเรือออกหาปลาเหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำมาหลายชั่วอายุคนท้องทะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารค่ะแต่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนขณะที่ตามสวนผลไม้และสวนปาล์มน้ำมันซึ่งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของภาคใต้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงภาพความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังได้สัมผัสถึงรอยยิ้มความเป็นมิตรและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าการเดินทางท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ไม่ได้หากว่าเราไม่ได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอาหารใต้ของที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติจัดจ้านและวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองปลากุ้งผัดสะตอคั่วกลิ้งหรืออาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงจากชาวประมงในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าและของฝากขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มชายาเงาะโรงเรียนผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้นี่ก็คือเสน่ห์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมืองที่ไม่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าค้นหานะคะและเมื่อโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพแล้วเสร็จในอนาคตก็จะช่วยเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารชาวประมงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้เชื่อมโยงเพียงเส้นทางการเดินทางเท่านั้นนะคะแต่ยังเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและอนาคตของคนในชุมชนเข้าด้วยกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ รายการอาสาพาเที่ยวต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะหวังว่าการเดินทางผ่านคลื่นเสียงในครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอีกมุมหนึ่งทั้งในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเมืองแห่งวิถีชีวิตอันงดงามของผู้คนภาคใต้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวดีๆจากทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้ดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอปากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอน92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR Code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเทาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวนายแพทย์ทริโดสอัดฮานอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจ

0: าวทชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร
3: ่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
4: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะดิฉันเย็นจิตและกำจรนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะก็จะเจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา 11:07 นไปจนถึง 12:00 นเวลาก่อนเที่ยงแบบนี้ค่ะมารับฟังรับชมนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการสัญจรต่างๆได้นะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันเย็นจิตและกำจรอย่างที่บอกไปรับหน้าที่ส่งต่อสาระความห่วงใยและรอยยิ้มให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กำลังขับรถเดินทางหรือว่าอยู่ที่บ้านฟังวิทยุชิวๆนะคะซึ่งวันนี้ไม่ว่าใครอาจจะขับรถส่วนตัวรถบรรทุกส่งของไรเดอร์สองล้อหรือว่าพี่ๆคนขับรถสาธารณะนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่เดินทางให้ถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความใจเย็นนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าสักนิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนจะเปลี่ยนเลนนะคะตลอด50นาทีต่อจากนี้นะคะก็จะจัดเต็มสาระดีๆจากกรมการขนส่งทางบกมาฝากกันเพียบเลยนะคะทั้งเรื่องกฎหมายใหม่ที่คนขับรถต้องรู้เทคนิคการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องรถเรื่องกฎหมายการจราจรต่างๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: กินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
5: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและก็เรื่องรถต่างๆมาฝากกันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เรื่องของรอบรู้เรื่องรถและกฎหมายนะคะวันนี้นำเรื่องของระบบตัดแต้มใบขับขี่มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะตกลงว่าเข้าหักกันยังไงนะคะแล้วถ้าแต้มหมดจะขับรถได้ไหมจะยังขับรถต่อไปได้ไหมนะคะวันนี้จะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้ทันทีเลยนะคะหลักการง่ายๆเลยนะคะทุกคนเริ่มที่12แต้มเท่ากันทุกคนก็จะมีอยู่12แต้มเท่ากันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะขับรถเก๋งรถกระบะหรือมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็จะมีทุนสำรองในกระเป๋าคนละ12แต้มนะคะซึ่งความผิดก็จะถูกแบ่งออกเป็น4ระดับตามความรุนแรงนะคะตัดแต้มที่1เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนชอบมองข้ามค่ะอย่างเช่นไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถเร็วเกินกำหนดหรือใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือก็คือขณะขับรถนะคะไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆนะคะตัดแต้มที่2นะคะขยับความแรงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะอย่างเช่นการขับรถฝ่าไฟแดงหรือขับรถย้อนสอนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากนะคะแต้มที่3ที่อาจจะโดนตัดนะคะก็จะเป็นความผิดในลักษณะที่ผิดปกติค่ะก็คือขับรถในลักษณะที่ผิดปกตินะคะปาดซ้ายปาดขวาหรือขับแข่งกันบนท้องถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต้มที่4นะคะก็คือแต้มสูงสุดตัด4แต้มนะคะตัด4แต้มก็คือแต้มสูงกว่าเป็นตัดการตัดแต้มที่สูงที่สุดนะคะก็คืออันนี้หนักที่สุดค่ะคือขับรถในขณะเมาสุราหรือว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะคะถ้าอันนี้เป็นคำเตือนสำคัญนะคะผู้ชมผู้ฟังถ้าแต้มของคุณถูกหักจนเหลือ0แต้มเมื่อไหร่คุณก็จะถูกพักใช้ใบขับขี่ทันที90วันแล้วก็ห้ามขับรถในช่วงนี้เด็ดขาดนะคะหากฝ่าฝืนแอบขับรถตอนโดนพักใบขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเคารพกฎจราจรค่ะนอกจากจะช่วยให้เราและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังเป็นการรักษาแต้มใบขับขี่ของเราไว้ทำมาหากินด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการตัดแต้มแล้วก็เป็นกฎหมายตัดแต้มใบขับขี่นั่นเองนะคะย้ำให้ฟังกันอีกสักทีเนาะตัด1แต้มนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบทำเลยนะคะมองข้ามไปนะอย่างเช่นการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถเร็วเกินกำหนดหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมนะคะตัด2แต้มก็จะขยับความแรงขึ้นมานิดหนึ่งค่ะก็คืออย่างเช่นการขับรถฝ่าไฟแดงหรือขับรถย้อนสอนนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากนะคะถ้าตัด3แต้ม เข้าจะเป็นการขับรถในลักษณะที่ผิดปกติปาดซ้ายปาดขวาหรือขับแข่งกันบนท้องถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าตัด4แต้มก็คือใน1ครั้งตัดเป็นการตัดแต้มที่สูงที่สุดเลยนะคะอันนี้หนักที่สุดค่ะก็คือขับรถในขณะเมาสุราหรือว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเราถูกตัดแต้มจนเหลือศูนย์แล้วนะคะก็จะถูกพักใช้ใบขับขี่ทันที90วันและก็ห้ามขับรถทุกชนิดในช่วงนี้เด็ดขาดนะคะหากว่าฝ่าฝืนแอบขับรถตอนโดนพักใบขับขี่ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะก็เคารพกฎจราจรกันไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ยังคงเหลืออยู่ค่ะ

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อนสตาร์ทดูสิบนิดอย่ามัวแต่คิดที่จะเป็นสิงห์และบิดจะมาไรก็ยังห่วงถึงชีวิต
3: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะนำทริคดีๆปลอดภัยทุกการเดินทางมาฝากกันนะคะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้บ้านเราก็ฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจนะคะตกบางวันก็ตกเยอะบางวันก็ตกน้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดีหน่อยว่าทิ้งช่วงนะคะแต่ว่าถ้าช่วงฝนตกเนี่ยสิ่งที่คนขับรถกลัวที่สุดเวลาฝนตกนอกเหนือจากรถติดแล้วก็คืออาการรถเหินน้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนาะว่า hydroplaning นะคะอาการเหินน้ำคืออะไรนะคะมันก็คือภาวะที่หน้ายางรถยนต์ของเราไม่ได้สัมผัสกับพื้นโดยตรงแต่มันลอยอยู่บนผิวน้ำที่ขังอยู่นะคะส่งผลให้เราบังคับรถไม่ได้นั่นเองเบรกก็ไม่อยู่นะคะและอาจจะทำให้รถหมุนได้ในเสี้ยววินาทีเลยนะคะถ้าคุณขับรถลุยน้ำขังแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาหวิวแบบผิดปกติรถเริ่มปัดนะคะสิ่งที่ต้องทำและห้ามทำก็คือ 1. ห้ามกระทืบเบรกเด็ดขาดนะคะย้ำนะคะว่าห้ามเหยียบเบรกกระทันหันเพราะว่าล้อจะล็อกและรถจะหมุนทันทีค่ะ 2. ก็คือตั้งสติจับพวงมาลัย2มือให้แน่นประคองทิศทางให้ตรงไว้ไม่หักพวงมาลัยไปมานะคะค่อยๆถอนคันเร่งออกเพื่อให้ความเร็วรถลดลงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อความเร็วลดลงหน้ายางก็จะกลับมาจับกับพื้นถนนอีกครั้งนะคะจากนั้นก็ค่อยๆใช้เบรกชะลอรถนะคะแล้วก็พ่วงให้อีกหนึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็คือถ้ารู้ตัวว่าเบรกแตกสิ่งแรกก็คือเปิดไฟฉุกเฉินเลยย้ำเบรกถี่ๆนะคะเพื่อเช็คว่ามีแรงดันเบรกกลับมาไหมถ้าไม่มีให้ค่อยๆเชนเกียร์ลงต่ำนะคะก็คือให้เป็นเกียร์ต่ำที่สุดเพื่อใช้เอนจินเบรกนะคะช่วยชะลอรถแล้วก็ค่อยๆดึงเบรกมือขึ้นทีละนิดห้ามดึงพรวดเดียวนะคะเพราะท้ายจะปัดได้นะคะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือในช่วงฝนตกให้ลดความเร็วลงแล้วก็เช็คอาการดอกยางรถยนต์เป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้นะคะซึ่งการที่เราขับรถบนผิวน้ำเนี่ยในช่วงที่ฝนตกนะคะบนถนนก็จะมีน้ำขังอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าน้ำบนผิวถนนเนี่ยก็จะมีน้ำเกาะอยู่นะคะก็มันบางครั้งบางคราวมันก็ส่งผลให้เราอะบังคับรถไม่ได้เบรกไม่อยู่และอาจจะทำให้เกิดรถหมุนได้ในเสี้ยววินาทีนะคะถ้าเราขับรถลุยน้ำขังนะคะถ้ารู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาหวิวแบบผิดปกตินะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้ารู้สึกว่าเราขับรถไปแล้วพวงมาลัยมันเบาหวิวแบบผิดปกติรถเริ่มปัดนะคะสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือห้ามกระทืบเบรกเด็ดขาดนะคะย้ำว่าห้ามเหยียบเบรกกระทันหันเพราะว่าล้อจะล็อกแล้วก็รถเราก็จะหมุนทันทีค่ะสองก็คือตั้งสตินะคะจับพวงมาลัยสองมือให้แน่นประคองทิศทางให้ตรงไว้ไม่หักพวงมาลัยไปมานะคะสามค่อยๆถอนคันเนาะเร่งออกนะคะเพื่อให้ความเร็วลดลงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อความเร็วลดลงยางหน้ายางของรถเราก็นะคะก็จะกลับมาจับพื้นถนนอีกครั้งจากนั้นก็ค่อยๆใช้เบรกชะลอรถนะคะนี่ก็เป็นการปฏิบัตินะคะเมื่อเราเจอสถานการณ์รถเหินน้ำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรุ่นพี่อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็ขอพุ่งเป้าไปที่เรื่องคนนะคะเพราะต่อให้รถจะสภาพดีแค่ไหนกฎหมายจะเข้มงวดอย่างไรแต่ถ้าคนขับไม่พร้อมอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คือภัยเงียบง่วงแล้วขับค่ะหลายคนนะคะชอบคิดว่าตัวเองไหวเนาะบอกว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วฟื้นอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่จะบอกเลยว่าความง่วงชนะไม่ได้ด้วยความอึดนะคะอาการหลับในแค่3วินาทีในขณะขับรถที่วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถของคุณจะวิ่งอย่างไรการควบคุมไปไกลกว่า80เมตรเลยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ในระยะนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเริ่มมีอาการตาปรือหาวบ่อยใจลอยหรือว่าเริ่มขับรถคล่อมเลนแบบไม่รู้ตัววิธีแก้ที่สุดก็คือจอดพักนะคุณผู้ชมผู้ฟังขาหาปั๊มน้ำมันหรือจุดบริการทางหลวงแวะนอนพักสัก 10-15 นาทีล้างหน้าล้างตาหาเครื่องดื่มสดชื่นถึงเราจะไปสายอีก15นาทีแต่ก็ดีกว่าไปไม่ถึงจุดหมายตลอดชีวิตนะคะนอกจากนี้ใครที่ขับรถนะคะก็ต้องระยะทางไกลๆนะคะเป็นอาชีพก็มักจะเจอปัญหาโรคยอดฮิตอยู่อย่างเช่นโรคปวดหลังนะคะปวดไหล่หรือลามไปจนถึงนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเพราะว่าอั้นปัสสาวะนั่นเองขอแนะนำว่าทุกๆ2ชั่วโมงของการขับรถควรหาที่จอดลงมายืดเส้นยืดสายหมุนคอสะบัดข้อมือค่ะเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสติสมาธิในการควบคุมรถได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะน้องผมก็จะฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็แจ้งเหตุนะคะสำหรับใครที่พบเห็นการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบผู้โดยสารหรือต้องการน้องเรียนเรื่องของการขนส่งทางบกนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดทั้งรายการนะคะ50กว่านาทีนี้นะคะขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความไม่ประมาทมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางแล้วก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะวันนี้น้ำหมุ่มเย็นจิตกรรมจรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:07 น.ไปจนถึง 12:00 น.นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวก และแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเต็มไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทัณฑ์บางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเอเดียค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเอเดียค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเอเดียค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัย

0: การวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4 ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้ง

0: ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: พลตำรวจโทไตรรงค์จิตพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมสิทธิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงโดนณภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
3: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
4: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ 2,569 จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570 มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทธริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
7: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook Application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
8: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนิโยแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลาโกอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลาโกอิราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาเลาะยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโคลรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีโดยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐทอมยืนยันว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวเทนิสทัวร์ M15 คูลุมลียาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบฝันรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนดรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รังอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิชยาวินิจฉัยทำทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตตริอนันต์นการและประพังกรธวัฒนกิจ1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์ Toyota Senior Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับ872จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พาร์65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พาร์197แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์และมีชวลิตพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม C ชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5-0คว้าชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1-0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพธินิมิตวิทยาคม3-0นำโด่งจ่าฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3-0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
14: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็ เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
13: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
15: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ต่อการอนุรักษ
13: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่4ในรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลาพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตือหวนตือหวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือหวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือหวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือหวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือหวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือหวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือหวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมู ต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับ โรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันปากสุคนอ่าน
0: เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
0: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
3: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตร่ตรองไม่ตกไปเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
23: ์พี่แมนวันก่อนน่ะที่ประชุมหมู่บ้านลุงผู้ใหญ่เขาบอกว่าเอมีภัยตามปฏิทินสาธารณภัยกับเขาด้วยนะพี่นะ
24: แม่ซอยแล้วเองจะเอาอะไรกับปฏิทินสาธารณภัยนั่นเล่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยแล้งน้ำท่วมมันก็ย้ายเดือนไปมาจนข้าก็งงข้าไม่เห็นฝนมันตกหน้าฝนมาหลายปีแล้วนะ
23: พี่ก็ฟังไว้บ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนี่พี่เราจะได้เฝ้าระวังภัยจากโรคระบาดในช่วงฤดูฝนและช่วงอื่นๆไว้อย่างลุงผู้ใหญ่เขาบอกอุทกภัยมาช่วงมิถุนายนถึงกันยายนภัยแล้งมกราคมถึงพฤษภาคมพายุฤดูร้อนมีนาคมถึงพฤษภาคมภัยหนาวตุลาคมถึงมกราคมลุงผู้ใหญ่ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะพี่นา
24: ได้แม่สร้อยข้าจะได้จดลงปฏิทินกับเขาไว้คราวหน้าคราวหลังจะได้เฝ้าระวังจากโรคระบาดในช่วงฤดูฝนอย่างโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกตับอักเสบและยังมีฉี่หนูอีกด้วย
23: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
25: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
23: ์บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัติชายินดีค่ะ
26: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 13:30 น.แล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
27: สายลมชอบแบ่งปันสายลมหนูน้อยน่ารักยิ้มเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูและชอบแบ่งปันเสมอทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนสายลมจะทักทายสวัสดีคุณครูและเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียน
28: สวัสดีตอนเช้าจ้าสายลม
29: สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้คุณแม่ทำแซนด์วิชมาให้หนูเยอะเลยให้หนูมาแบ่งกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
28: ดีเลยจ้าสายลมไว้ตอนพักกลางวันสายลมเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆนะจ๊ะแต่ห้ามเอามาแบ่งตอนเรียนนะ
29: ค่ะคุณครู
27: เมื่อถึงช่วงเวลาพักเบรกสายลมนำแซนด์วิชที่แม่ทำไว้ให้ออกมาแบ่งเพื่อน
29: เพื่อนๆวันนี้แม่เราทำแซนด์วิชมาให้เยอะเลยมากินด้วยกันนะ
4: เรากินด้วยสิเอามาแบ่งเราด้วย
29: อร่อยมากเลยสายลม
6: อร่อยมากเลยสายลมเราชอบแซนด์วิชของแม่เธอมากๆเลย
29: กินด้วยกินด้วย
27: สายลมยิ้มอย่างมีความสุข
29: แม่เราต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่พวกเธอชอบแซนด์วิชที่แม่เราทำเดี๋ยวเราจะให้แม่เราทำให้บ่อยๆนะขอบใจนะสายลมเธอเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะแบ่งไปขนมให้กับพวกเราตลอดเลย
7: ขอบคุณนะ
29: มีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะเสียงออดแล้วไปเรียนกัน
7: ไปเร็วไปเร็วไปเรียนกัน
8: วันนี้วิชาศิลปะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะจ๊ะเด็กๆเตรียมกล่องดินสอสีมาให้พร้อมได้เลยจ้า
29: ได้ค่ะ
7: ได้เลยครับ
27: บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความสดใสเด็กๆทุกคนต่างตั้งใจวาดภาพระบายสีกันอย่างสวยงาม
29: เฮ้ยเธอวาดรูปอะไรนะ
7: สวยจังเลย
29: เฮ้สวยมาก
27: แต่เอ๊ะทำไมสายลมทำหน้าเศร้าๆและไม่ยอมลงมือระบายสีสักทีล่ะ
29: คุณครูคะหนูลืมเอาดินสอสีมาค่ะ
7: เด็กๆจ้าสายลมลืมเอาดินสอสีมามีเพื่อนคนไหนพอจะแบ่งให้สายลมใช้ด้วยได้บ้างจ๊ะ
4: หนูแบ่งให้สายลมได้ค่ะเพราะวันนี้สายลมแบ่งแซนด์วิชให้หนูกินค่ะ
7: ขอบใจมากเลยนะจ๊ะสายลมการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีหนูช่วยเหลือเพื่อนๆและแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เสมอเพื่อนๆของหนูก็มีน้ำใจแบ่งปันให้หนูเหมือนกันจ๊ะ
29: ใช่ค่ะคุณครูถ้าเพื่อนๆไม่แบ่งดินสอสีให้หนูหนูคงแย่แน่ๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะ
7: การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเราแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันทุกๆคนต่างแบ่งปันกันมีน้ำใจให้กันและกันโลกก็สวยงามและน่าอยู่ขึ้นมากจ้ะ
29: ใช่เลยค่ะคุณครู

0: เลิกเรียนแล้ว
1: เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆทุกคนต่างไปเล่นที่สนามเด็กเล่นรอคุณพ่อคุณแม่มารับ
0: นี่เรามาผัดกันเล่นได้ไหม
2: ได้เลยฉันยังเล่นไม่เสร็จรอก่อนนะ
0: เธอเล่นอันนี้เสร็จแล้วแลกกันเล่นกับเรานะเอาสิเอาสิมาเล่นกัน
1: ทุกคนต่างแบ่งปันของเล่นให้กันต่อคิวกันเล่นอย่างสนุกสนาน
0: สนุกจังเลยฟี
2: ฉันเล่นด้วยสิฉันเล่นด้วยฉันเล่นด้วย สนุกจังเลย
1: สายลมและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจแบ่งปันกันและกันทำให้ทุกกิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อทุกๆคนแบ่งปันกัน
3: Yes, yes.

0: วันนี้สนุกมากมายเลยนะ
1: ความสนุกเป็นเหตุนักค่ายศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ของชาวสวนไทนี่เด็กร่าเริงสดใสยิ้มเก่งเธอและเพื่อนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมในวันนี้จนทนไม่ไหวแล้ว
2: สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนที่เขาเลี้ยงไก่กันนะจ๊ะ
3: เย้ yeah! น่าสนุกจังเลย
4: น่าตื่นเต้นจัง
5: ตื่นเต้นมากเลย
2: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงเช้านี้ลุงพงษ์เจ้าของสวนจะพาเราไปดูวิธีการเลี้ยงแม่ไก่และลองเก็บไข่ไก่กันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะมาพักกลางวันรับประทานอาหารกันที่โรงครัวตรงนู้นนะคะเด็ก
6: ๆโอเคค่ะ
7: ค่ะ
8: ผม
2: รักษาเวลากันด้วยนะคะทุกคนต้องมาให้ตรงเวลานะทานอาหารให้เรียบร้อยเพราะตอนบ่ายเราต้องออกแรงกันหน่อยเพราะพวกเราจะไปช่วยลุงพงสร้างเล้าไก่กันค่ะ
7: ค่ะ
8: รับทราบ
6: ค่ะครูตื่นเต้นจัง
1: โอ้โอ้ดูเหมือนเด็กๆจะตื่นเต้นกันใหญ่วิ่งตามลุงพงเจ้าของสวนไปแบบไม่รอช้า
6: เฮ้ซันนี่เราตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะได้เห็นแม่ไก่ด้วยแม่ไก่จะมีสีอะไรบ้างนะสีเหลืองชมพูหรือว่าส้มกันนะ
4: เราก็ไม่รู้เหมือนกันตามคุณลุงไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
6: นั่นสิไปตามไปกัน
1: ไทนี่ซันนี่และเพื่อนๆสนุกกันมากได้เห็นแม่ไก่ตัวเป็นๆได้ลองให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ด้วยดูท่าทางแล้วคงติดใจซะแล้วล่ะ
2: เด็กๆจ้าหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วทุกคนไปล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวนะวันนี้ลุงพงจะเอาไข่ที่ทุกคนเก็บมาไปทำข้าวไข่เจียวให้ทานกันค่ะไปกันเร็ว
6: ซันนี่หยุดเก็บไข่ได้แล้วเราต้องไปกินข้าวกันแล้วนะ
4: เฮ้ยแป๊บนึงนะกำลังสนุกเลยเห็นไหมยังมีไข่อีกหลายฟองที่ยังไม่ได้เก็บเลย
6: แต่คุณครูเรียกแล้วนะ
4: ไทนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะตามไปนะ
6: ก็ได้ก็ได้รีบตามมานะ
4: โอเค
1: ซันนี่เก็บไข่ไก่อย่างเพลิดเพลินอยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไป
4: โอ้ยหิวจังเลยเอ๊ะเราต้องไปกินข้าวแล้วนี่นะลืมไปเลย
1: ไม่รอช้าซันนี่รีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆที่โรงครัวเพื่อรับประทานอาหารแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะกำลังล้างจานทำความสะอาดกันอยู่นะ
4: ไทนี่ฉันมาแล้วข้าวอยู่ไหนเหรอฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
6: ทำไมเพิ่งมาล่ะซันนี่ข้าวหมดแล้วนะสิทุกคนกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะ
4: เออทำยังไงดีล่ะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากๆด้วย
6: ไปบอกคุณครูดีไหมให้คุณครูทำอาหารให้ใหม
4: ่มันจะดีเหรอคุณครูต้องดุเราแน่เลยเพราะเราไม่รักษาเวลาโมจะเก็บไข่จนเพ้อน่ะ
6: แล้วจะทำยังไงล่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอดทนไว้เดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได
6: ้โอ้ยท้องร้อง
1: ถึงเวลากิจกรรมช่วงบ่ายเด็กๆช่วยลุงพงขนไม้คนละท่อนสองท่อนเพื่อไปทำเล้ากันอย่างแข็งขันโอ้โอ้ดูเหมือนไทนี่จะกินข้าวมาเยอะมีพลังเหลือล้นยกไม้ตั้งสามท่อนแน
9: ่โอ้ยกไม้สามท่อนเลยเหรอลูกมันจะหนักไปไหมนะ
6: ฮึบสบายสบายหนูยกไหวค่ะลุงพง
1: ซันนี่อยากทำได้เหมือนเพื่อนบ้าง

0: เลยลองยกดูแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเลยยกไม้แทบไม่ขึ้น
1: โอ้โอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะฉันไม่มีแรงเลยหิวก็หิว
2: ซันนี่ไหวไหมเนี่ยหน้าตาดูไม่ดีเลยเธอโอเคหรือเปล่า
1: ฉันไม่มีแรงเลยอะไทนี่แล้วฉันก็รู้สึกปวดท้องมากด้วย
2: ไม่ได้ล่ะอาการแบบนี้ต้องบอกคุณครูแล้วนะ
0: ไทนี่รีบวิ่งไปบอกคุณครูว่าซันนี่ไม่สบายและยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงคุณครูเลยรีบจัดแจงอาหารและยาให้ซันนี่ทานและบอกกับซันนี่ว่า
2: อาการแบบนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารแน่ๆเลยเพราะหนูกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยทำให้ปวดท้องแบบนี้คราวหน้าไม่ทำแบบนี้อีกนะคะซันนี่เราต้องรักษาเวลาเคารพกฎกติกาและต้องรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ
1: คุณครูครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับต่อไปผมจะไม่มัวเล่นแล้วก็จะทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่ปวดท้องทรมานแบบนี้อีกครับ
2: ดีมากจ้างั้นตอนนี้ซันนี่ทานข้าวกินยาก่อนจ้ะอาการดีขึ้นแล้วค่อยลงไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่อนะ
1: ขอบคุณครับคุณครู
2: หายเร็วๆนะซันนี่แล้วเรามาทำเล้าไก่กัน
1: ได้เลยไทนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะ

0: นานะและหนังสือเล่มโปรดนานะสาวน้อยผู้รักการอ่านหนังสือและชอบการเล่นคนเดียวทุกวันหยุดเธอมักจะอ่านหนังสือเล่มโปรดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อน
1: ๆนานะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดนานะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆเหรอจ๊ะ
2: ไม่ค่ะนะเปรมนานะขออ่านหนังสือและอยู่ที่บ้านนะคะ
1: ได้จ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้าเหมือนกันนานะอยากให้เล่นเป็นเพื่อนหรือจะเอาอะไรก็บอกได้เลยนะ
2: ค่ะนะเปรม
0: ในขณะที่นานะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แขนไปโดนแก้วน้ำที่วางไว้บนโต๊ะน้ำหกเรี่ยราดไปหมดโดนหนังสือเล่มโปรดและโดนของเล่นของเธอด้วย
2: ว้ายตายแล้วหนังสือเล่มโปรดของฉันแล้วไปหมดเลยไม่นะ
1: เป็นอะไรไปจ้านานะเกิดอะไรขึ้นจ้าน
2: ี่นะคะหนูไม่ระวังค่ะทำน้ำหกใส่หนังสือกับของเล่นหนูค่ะนับแรงเปลี่ยนไปหมดเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนังสือของหนูจะพังไหม
1: เสียใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะช่วยแต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดโวยวายและมีสติก่อนนะนานะ
2: หนังสือของหนูจะกลับมาไหม

0: น้าว่าน้ามีวิธีทำให้หนังสือกลับมาสวยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องใจเย็นๆก่อนนะลูกทุกอย่างที่เกิดมาแล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไข
1: บรรยากาศเริ่มคลี่คลายนานะเริ่มฟังสิ่งที่น้าเปรมบอก
0: นานะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนับ1ถึง10แล้วยิ้มลองทำดูนะว่าช่วยได
1: ้นานะหายใจเข้า
2: หายใจเข้า
1: หายใจออก
2: หายใจออก
1: นับ1ถึง10ช้าๆ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เป็นไงบ้างจ้านานะโอเคขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
1: ทุกอย่างเริ่มกลับมาปกตินานะสามารถควบคุมตัวเองได
0: ้นานะรู้ไหมน้ำหกเราก็แค่เช็ดแล้วนำหนังสือไปตากแป๊บเดียวหนังสือก็แห้งแล้วเราต้องมีสติที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับอารมณ์ของเราต้องจัดการแก้ปัญหาอย่างมีสติถ้าเอาแต่โวยวายเสียงดังไม่มีสติก็ไม่มีอะไรช่วยให้ดีขึ้น
2: ค่ะน้าแปลม
0: นี่ไงเด็กน้อยน่ารักยิ้มเก่งของน้ากลับมาแล้วถ้าหนูเสียใจโมโหหรือโกรธลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เราได้สติรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรพอเราใจเย็นทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปจัดการอะไรต่อไปยังไงล่ะจ๊ะการโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
1: ระหว่างที่นานะรอหนังสือที่เอาไปตากให้แห้งก็เล่นของเล่นชิ้นอื่นรอแต่แล้วตัวต่อชิ้นโปรดก็เผลอหลุดมือทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหล่นกระจัดกระจายไปหมดเลยนานะเสียใจและกำลังจะร้องไห้โวยวายแต่จำสิ่งที่น้าเปรมบอกได้ว่าให้ใจเย็นๆมีสตินานะหายใจเข้าหายใจออกอย่างใจเย็นและพูดกับตัวเองว่า
2: ของหล่นก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ต่อใหม
1: ่น้าเปรมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและดีใจมากๆที่นานะเริ่มเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้
0: นานะจ๊ะหนังสือแห้งแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: ค่ะนับแปลม
1: นานะดูหนังสือด้วยความตื่นเต้น
2: ว้าวหนังสือของหนูกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะนับแปลมขอบคุณนับแปลมที่ช่วยหนูนะคะไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลย
0: เห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้เราเสียใจโกรธทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนาดีใจนะที่นานาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีสติมากขึ้นไม่โวยวายงอแงเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
1: ทุกครั้งที่นานาเจอปัญหาเขาหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติกับตัวเองเพราะเมื่อมีสติจะช่วยให้เขาเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆไปได้การโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
3: ก็พี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13 นาฬิกาถึงเวลา13 นาฬิกา 30 นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทยในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวันควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21:00 น.อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 21:00 น.
8: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซง พยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

คลื่อนสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
9: นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชน เฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
10: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทยในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูกเออ
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
2: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
3: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
4: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: FM 100สวทชุมพร
1: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ.2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปพครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาตย์ตาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็ก จนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนหนอหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อโรคไข้หวัดใหญ่รู้ทันป้องกันได
3: ้หมอกันคะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยพบได้เกือบทั้งปีสามารถติดต่อกันได้จากการไอหรือจามจากการสัมผัสเสมหะของผู้ป่วยหรือทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยอาการไข้สูงปวดศีรษะตัวร้อนหนาวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะที่หลังต้นแขนต้นขาอ่อนเพลียเบื่ออาหารขมในคอคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆไอแห้งๆจุกแน่นท้องในรายที่อาการของโรคไม่ชัดเจนเชื้ออาจลามเข้าปอดจนทำให้ปอดบวมได้ถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับดังนั้นเมื่อมีการระบาดของโรคนี้ควรล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือเข้าปากหรือขยี้ตาจะใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงที่ชุมชนการใช้โทรศัพท์สาธารณะลูกบิดประตูหรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเวลาป่วยให้พักที่บ้านเมื่อไอจามให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกโรคไข้หวัดใหญ่ถึงจะไม่ร้ายแรงและหายได้เองแต่หากอาการไม่ทุเลาควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและวินิจฉัยโรคโดยละเอียดทันทีล้างมือบ่อยๆฉีดวัคซีนเร็วไวปลอดภัยไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่
5: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

ารภาษาหลักรู้รักภาษาไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

2569เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณค่ะดิฉันมยุรีสุขเกษมปฐมเล็กเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการอบมช.คุยข่าวเป็นการนำข่าวและสาระต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอบมช.คุยข่าวเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มช.จังหวัดชุมพร
1: คุณผู้ฟังคะรายการอบมช.คุยข่าวของเรานี่จะออกอากาศทุกวันเสาร์ของเดือนนะคะแล้วก็ทีมงานของอบมช.คุยข่าวชุมพรก็มีพันตำรวจโทนิพนธ์ธรรมาภิรมย์ดีเจออดๆของเราค่ะแล้วก็คุณยุพินทร์พัทรเวศคุณวัฒนีศรีพรมแล้วก็ตัวดิฉันมยุรีสุขเกษมนะคะสมเด็จทุกวันเสาร์ทีมงานของเราจะนำข่าวและสาระต่างๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะแต่ละเสาร์เราก็จะมีสาระแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นเสาร์นี้อสมเด็จก็จะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมานำเสนอนะคะเพราะอสมเด็จเป็นอสมที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะทางของชุมชนของอสมเด็จก็จะให้อสมทุกท่านนี้นะคะออกเดินเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้ฝนจะไม่ตกแต่มันเหมือนกับตามภาษาชาวบ้านเรียกตกกระปิดกระปลอยนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทีนี้แม้แต่ตกนิดเดียวทั้งน้ำมันไปขังเอาไว้นะคะแม้แต่มีน้ำเพียงนิดเดียวตามใบไม้หรือตามภาชนะต่างๆยุงจะลงไปวางไข่ทันทีนะคะนี่คือยุงรายจะวางไข่ในน้ำนิ่งใสแล้วก็อย่าลืมว่ายุงหนึ่งตัวนะคะวางไข่ได้ประมาณ 400-600 ฟองแล้วอายุของตัวเมีย45วันจึงจะตายนะคะส่วนตัวผู้7วันตายนะคะแต่อย่าลืมว่า1ตัวของยุงมันไข่ได้ตั้ง 400-500 ฟองและเวลามันแตกออกเป็นตัวอ่อนแล้วคะคุณผู้ฟังมันก็ประมาณเพิ่มมากขึ้นจากแม่ตัวเดียวนะคะแต่มีลูกตั้ง 400-600 นะคะทีนี้ถามว่าเราต้องระวังไหมต้องระวังนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นเหมือนกับชื้นนะคะชื้นตลอดเวลาปัญหาคือว่ายุงเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วนะคะของเรานี่มันฝนตกตลอดนะคะอากาศจะร้อนแค่ช่วงเดียวแล้วก็ฝนเนี่ยจะตกปราปรายอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็เป็นการดีของชาวสวนชาวไร่ชาวนานะคะเพราะที่จะมีฝนเพื่อต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะได้ไม่ตายนะคะคุณฟังแต่ที่นี้ปัญหาคือว่าพอฝนตกปั๊บยุงวางไข่นะคะเราก็จะต้องระวังสามโรคร้ายที่มากับยุงรายนะคะคุณฟังได้แก่1โรคไข้เลือดออกซึ่งตรงนี้บ้านเราพบตลอดปีนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ยุงไม่เลือกกัดนะคะคุณฟังยุงไม่ว่าโอ้ยเด็กเลือดไม่อร่อยผู้ใหญ่เลือดอร่อยกว่าไม่ใช่เด็กเลือดอร่อยหรือผู้ใหญ่เลือดไม่อร่อยไม่ใช่ค่ะมันจะกัดทุกคนนะคะพอกัดปั๊บสมมติว่ายุงตัวนั้นมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่แล้วมันก็จะปล่อยเชื้อกลับเข้าไปหาเราทันทีนะคะทีนี้พอมันกัดเราได้1คนมันไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นนะคะถ้ามันสามารถกัดคนอื่นได้มันก็ปล่อยเชื้อได้ตลอดเพราะในตัวมันมีเชื้ออยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้ปัญหาคือว่าเด็กเล็กน่ากลัวที่สุดเพราะเวลาเด็กเล็กเวลาเรานอนเนี่ยผู้ปกครองบางท่านเนี่ยจะใช้พัดลมเป่าพัดผ่านไปผ่านมาทีนี้พอลมผ่านไปตรงที่ไม่ผ่านยุงก็จะได้โอกาสรีบกัดเลยนะคะพอพัดลมกลับมามันก็บินหนีไปแล้วแต่มันก็ปล่อยเชื้อตัวไข้ดอกให้กับเด็กเล็กแล้วซึ่งตรงจุดนี้เองเราต้องระวังมากที่สุดนะคะทีนี้เราต้องมาระวังกันยังไงว่าเราจะสังเกตยังไงว่าเราเป็นโรคไข้ดอกนะคะสิ่งแรกคือที่เราต้องสังเกตเลยนะคะคุณหวังว่าเราเริ่มจะเป็นไข้ดอกหรือเปล่าเราเริ่มสังเกตต่อเพราะยุงเนี่ยมันเป็นตัวพาหะของโรคไข้เลือดออกคือยุงรายนะคะแล้วก็อีกโรคคือโรคไวรัสซิก้าแล้วก็อีกโรคคือโรคที่คุณย่าหรือปวดข้อยุงรายนะคะสามโรคนี้จะมากับยุงรายนะคะคุณผู้ฟังที่ถามว่าสาเหตุนี่เกิดจากการที่ยุงตัวนี้มันมีเชื้อไวรัสซิก้านะคะพอมันมีเชื้ออยู่ในตัวมันมากัดเราแล้วมันก็ปล่อยเชื้อตัวนั้นให้เข้าให้สู่เราเวลาเราเป็นแล้วก็สมมติว่ายุงตัวอื่นมากัดเราอีกขณะที่เราเป็นไข้มันก็มีเชื้อจากเราเนี่ยแหละค่ะไปถูกตัวมันแล้วมันก็ปล่อยเชื้อตัวนี้ไปให้กับยุงที่มากัดเราแล้วยุงตัวนั้นมันก็กัดคนๆต่อไปก็เป็นการแพร่เชื้อโดยการที่ว่ามียุงรายเป็นพาหะของโรคนะคะทีนี้ระยะแรกก่อนระยะนี้เราจะมีไข้สูงนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะมีไข้สูงแล้วก็ตาแดงหน้าแดงลำตัวนี่จะมีผื่นจุดแดงจุดเล็กๆจนจุดเลือดนะคะตามลำตัวนะคะแล้วก็จะหมดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียนี่อาการเริ่มแรกนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะเริ่มว่าเอ๊ะเราเริ่มจะเป็นไข้ดอกแต่สังเกตได้ง่ายกดที่ลำแขนของเรานะคะกดแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมมันมีจุดเล็กๆขึ้นตามใต้ผิวหนังของเรานะคะถ้าหากเราไม่เป็นนะคะ
0: กดยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะคะคุณรองแต่ถ้าว่าเป็นไข้เลือดเมื่อไหร่พอกดปุ๊บจุดแดงๆขึ้นทันทีเลยนะคะทีนี้ระยะที่2ระยะนี้คือระยะที่ว่าเริ่มมันเชื่ออยู่ในตัวเราระยะนี้น่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังคือเราจะรู้สึกเลยว่าระยะนี้ 3-7 วันเนี่ยเชื้ออยู่ในตัวปั๊บถ้ายุงตัวอื่นมากัดเรามันก็จะนำเชื้อจากตัวเราไปทันทีนะคะระยะที่2ทีนี้ระยะสุดท้ายคือระยะฟักตัวนะคะระยะนี้เนี่ยคือเป็นระยะที่ว่าเชื้ออยู่ในตัวเราปุ๊บเราจะเริ่มมีอาการนะคะคุณผู้ฟังเริ่มมีอาการก็คือมีไข้สูงรอยนะคะประมาณ 39-40 องศานะคะแล้วก็จะมีอาการเจ็บคอแต่สิ่งสังเกตง่ายๆคือเราจะไม่ไอไม่จามไม่มีน้ำมูกต่างจากการเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะการเป็นไข้ดอกนี้เราจะไม่ไอไม่จามจะมีไข้หนาวสั่นตลอดเวลาอาการคล้ายกับกันเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่แต่ไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่นี่ไอจามเจ็บคอคันคอนะคะแต่ส่วนไข้ดอกนี้ไม่ไอไม่จามนะคะคุณผู้ชมแต่เราจะเป็นไข้นะคะแล้วก็จะมีเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลอันนี้เราให้เราสังเกตตัวเองแล้วก็ตาแดงตาแฉะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะพบว่าหากว่าเรากดบริเวณชายโครงด้านขวานี่เราจะรู้สึกเจ็บนะคะคุณผู้ฟังให้สังเกตตัวเองเลยนะคะว่าทีนี้พอเราเป็นแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยถ้าว่าเราทานยาพาราเซตามอลไปแล้ว 2-3 วันไข้ไม่ลดนะคะอย่างช่วงที่ออทอมเล็กเป็นเนี่ยพอทานยาเข้าไปไม่มีไข้นะคะไข้ระร้าได้แต่พอตกเย็นประมาณ 4:00 น.ปั๊บออทอมเล็กหนาวสั่นทันทีนะคะสั่นจนทนไม่ไหวเอ๊ะเราผิดสังเกตแล้วนะคะทานยาก็ทานแล้วตามเวลาทุกๆ 4-6 ชั่วโมงทานน้ำมากๆก็ทานแล้วนะคะแล้วก็น้ำเย็นไม่อาบน้ำอุ่นตลอดแต่ทำไมพอ3โมงเย็นเริ่มและมีอาการมีไข้ติดต่อกัน3วันอสมเล็กไม่มั่นใจนะคะคุณว่าอสมเล็กไปโรงพยาบาลพอไปถึงห้องฉุกเฉินปั๊บเขาขอเจาะเลือดพอเขารัดสายรัดท่านเขาบอกอ๋อไม่ต้องเจาะก็รู้แล้วเพราะเป็นไข้เลือดออกเพราะจุดแดงมันขึ้นนะคะอสมเล็กถูกกักตัวอยู่โรงพยาบาล1อาทิตย์นะคะให้น้ำเกลือตลอดเพื่อว่าโอ้โหให้ใครถามว่าทรมานไหมการให้น้ำเกลือนี่ไม่ใช่ของสนุกนะคุณผู้ฟังมันจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปไหนก็ต้องมีของแถมพาไปด้วยนะคะต้องลากแตกไปแล้วก็ต้องที่นอนโรงพยาบาลครั้งแรกพี่สาวต้องไปดูแลเพราะต้องเช็ดตัวตลอดเวลาและเป็นไข้ตลอดเวลาจนบางครั้งนี่เราไม่รู้สึกตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าไข้สูงมากไข้เจ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องให้ใช้น้ำเย็นเช็ดนะคะเพราะไข้ไม่ลดเลยจนทานยานี่เจ้าที่จะโอ้โหบอกว่าคอนี่ขมหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำเกลือนี่ให้ตลอดเวลาให้ติดต่อกันพอหมดปุ๊บให้เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราร้อนอยู่แล้วพอเราช่วยไปคือทานน้ำถามว่าทานได้เยอะไหมไปเยอะเพราะเรารู้สึกก็คันคอคายคออยากจะอาเจียนตลอดเวลานะคะเขาก็เลยให้น้ำเกลือช่วยเข้าไปชดเชยการสูญเสียน้ำของร่างกายแทนการดื่มน้ำนะคะคุณผู้ฟังแต่ช่วงให้น้ำเกลือนี่ทรมานที่สุดแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราขยับนิดเดียวเข็มแตกเมื่อไหร่เจาะใหม่นะคะอสมเล็กจำจนทุกวันนี้ยังจำตลอดว่าถ้ายุงกัดรีบเลยนะคะต้องหายาหม่องทาเลยว่าแล้วต้องดูอาการตัวเองว่าไปในแหล่งที่มีโรคนี้ระบาดหรือเปล่าอันนี้อสมเล็กต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าหากว่าคือตัวอสมเล็กกลัวเองนะคะว่าเชื้อของมันคงจะอยู่ในตัวเราถ้าเราโดนกัดใหม่เราเป็นซ้ำความคิดของอสมเล็กเองนะคะแต่คุณหมอบอกว่าหายแล้วก็หายเลยนอกจากว่าเราไปโดนยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกกัดอีกมันก็เป็นแต่ความกลัวนะคะคุณผู้ฟังเวลาเข้าสวนนี่เสื้อแขนยาวแล้วก็ยาหม่องนี่ทาหมดตามหน้าผากตามตัวตามถุงมือใส่หมดแต่ยุงมันฉลาดคุณผู้ฟังมันจะสอดเข้าไปในกางเกงต้องใส่เท้าบูทแล้วก็รัดยางเลยนะคะป้องกันหมดเพราะในสวนอย่าลืมว่าเวลาเราเข้าไปรดน้ำต้นไม้อะไรเนี่ยมีน้ำท่วมขังเอาไว้ยุงมันก็วางไข่และยุงรายนี่อย่าลืมว่าน้ำใสยิ่งเมื่อไหร่มันวางไข่ทันทีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บางทียุงก้นป่องก็อาจจะมาได้นะคะ พราะว่าเราไม่ทราบว่ายุงตัวนี้เป็นยุงร้ายหรือยุงก้นปอกเวลากัดเราพอมันกัดเสร็จแล้วมันวิ่งหนีนะคะคุณผู้ฟังนี่คือเราต้องดูแลตัวเองเสมอๆว่าเวลาเราไปไหนเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องป้องกันตัวเองให้รู้เลยว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าสวนเราต้องทำยังไงเราอยู่บ้านเราต้องทำยังไงถ้าอยู่บ้านนอนกลางมุ้งนะคะทาโลชั่นกันยุงแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเดินรอบบ้านดูว่าน้ำตรงไหนที่มันท่วมขังที่ว่ามันไม่มีประโยชน์เททิ้งหมด อย่างเช่นสมัยก่อนอสมเล็กวิยายยายเนี่ยจะเก็บน้ำไว้แล้วต้นไม้อสมเล็กจะบอกยายเสมอว่าเดี๋ยวนี้มีน้ำประปาแล้วไม่ต้องห่วงเททิ้งให้หมดเวลาเราเททิ้งยายก็จะบ่นว่าไม่รู้จักประหยัดแต่เราบอกอย่าประหยัดเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลามองปุ๊บเนี่ยไข่ไอตัวลูกน้ำเล็กๆเนี่ยมันจะบินจี๊ดอยู่ข้างขอบเลยนะคะและสมัยก่อนนี่ชอบใช้ยางรถยนต์ทำเป็นไออ่างน้ำไว้ให้วัวกินน้ำอะไรแบบนี้ตัวนั้นแหละตัวดีเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราทิ้งเอาไว้น้ำมันนิ่งนะคะยุงจะไปวางไข่ทันทีนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องออกไปดูแลว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ความทิ้งให้หมดนะคะอะไรที่เราไม่จำเป็นทิ้งไม่ต้องใส่ใจเพราะอย่าลืมว่าบ้านเราเป็นอยู่ตรงจุดนี้คือฝนจะตกมากนะคะฝนจะพูดตรงๆว่าตอนนี้เราอาจจะเหมือนระดองคือฝน8แดด4แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะเราเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดน้ำแต่ก็ต้องกักไว้บ้างนี่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยเรามีน้ำใช้อย่างสบายใจเราประมาทไม่กักน้ำไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือฝาโอ่งปิดให้มิดชิดนะคะไม่ให้ยุงงงไปวางไข่ได้นะคะเพราะอย่าลืมว่าโอ่งนี่เป็นน้ำนิ่งแล้วอย่างเช่นไอ้แทงอาบน้ำของเราในห้องน้ำเรายังขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาเราอาบน้ำแต่เวลาเราอาบเสร็จแล้วน้ำก็นิ่งทันทีทรายเบสนะคะคุณผู้ชมเราเย็บถุงผ้าเล็กๆสวมมันอีกทีนึงเพื่อทรายมันจะได้ไม่กระจายนะคะเสร็จแล้วก็หย่อนไปในแทงน้ำอาบน้ำของเรา6เดือนต่อ1ถุงเสร็จแล้วก็เอาถุงนั้นทิ้งแล้ว6เดือนใส่ใหม่ทรายอาเบสนี่คุณผู้ฟังนะคะหากว่าคุณผู้ฟังมีความประสงค์ขอที่อสมได้ทุกคนนะคะช่วงที่ว่าบ้านเรามียุงเยอะแล้วก็พออสมที่ออกเดินสำรวจเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ในชุมชนไหนขอได้เลยอสมจะไปนำให้ถึงบ้านแล้วก็อสมจะสอนวิธีการใช้ทรายเบสให้กับคุณผู้ฟังเลยว่าควรใช้งี้นะแล้วก็ถ้าภาชนะอันไหนที่ล้างได้ล้างภายในภาชนะเลยค่ะคุณผู้ฟังขัดเลยใช้สก็อตไบรท์ขัดเพราะอย่าลืมว่าตะไคร่น้ำอันเล็กๆที่เกาะอยู่ตรงนั้นเองเป็นจุดที่ว่ายุงไปวางไข่และไข่ของยุงจะเกาะติดแน่นอยู่เลยถึงแม้ว่าเราจะถ่ายน้ำทิ้งไปแล้วแต่ไข่มันยังเกาะตรงภาชนะตรงนั้นเวลาเราเติมน้ำขึ้นมาเต็มมันก็เป็นตัวโม่งต่อได้มันก็แตกตัวเป็นตัวอ่อนอีกนะคะถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำล้างเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องเสียดายขัดเลยอย่างแท่งอาบน้ำนี่อสมเล็กจะให้หลานชายลงไปขัดนะคะขัดแล้วก็ฉีดล้างให้สะอาดเพราะเราถือว่าเรามีเราน้ำเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปใหม่ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเราปล่อยน้ำทิ้งแล้วล้างสะอาดแต่เราไม่ขัดรอบๆภาชนะตัวไข่อ่อนมันจะเกาะอยู่ติดค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาพักสักครู่ค่ะ

การแทรกซ้อนนะคะอาการแทรกซ้อนเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาไม่ถูกทางนะคะคุณผู้ฟังอาการแทรกซ้อนคือ1มีภาวะเลือดออกรุนแรงนะคะนี่คือการแทรกซ้อนถ้าหากว่าเรายังรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เรายังทานยาอยู่นะคะและทีนี้มันดื้อยามันอาการภาวะแทรกซ้อนก็จะตามมาทันทีเลยนะคะคือภาวะเลือดออกรุนแรงแล้วก็ภาวะช็อกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคือเกิดอาการของปอดอักเสบนะคะแล้วก็เลือดเนี่ยเลือดคือหมายถึงว่าเลือดเนี่ยจากไอกระเพาะนะคะมันเขาเรียกอะไรนะคะเชื้อลงกระเพาะนะคะเชื้อไอไข้เลือดนี้จะลงกระเพาะเราจะอาเจียนนะคะแล้วก็ทีนี้ถึงภาวะช็อกแล้วก็อาจจะหมดสติก็ได้นะคะนี่แล้วก็ทีนี้สัญญาณเตือนที่ว่าเราต้องระวังคือเราจะเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายอาเจียนมากขึ้นแล้วก็มีไข้ตลอดเวลานะคะอันนี้เราต้องระวังเลยว่าเอ๊ะทำไมเราทานยาแล้วไข้ไม่ลดนะคะเหมือนที่เป็นที่อสมฤกษ์เป็นนะคะทานยาแล้วไข้ไม่ลดต้องไปโรงพยาบาลที่สุดเพราะว่าไข้หลอกนี่บางคนไม่เข้าใจนะคะทานแต่ยาแต่ก็ไม่หายสักทีถ้าหากว่าเราไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็จะจัดยาให้เราก็ทานตามที่คุณหมอแนะนำนะคะคุณหมอบอกว่าหยุดยาเมื่อไหร่ก็หยุดนะคะแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าทานจนหมดไม่ต้องหยุดนะคะต้องทานให้หมดนะคะไม่ใช่ว่าเราหยุดเองไม่ได้ถึงขาดนะคะเพราะถ้าหยุดเองบางทีเชื้อที่อยู่ในตัวเรานี่มันดื้อยานะคะพอดื้อยาพอเป็นซ้ำทีนี้การรักษาลำบากขึ้นเพราะว่าการดื้อยาเนี่ยยาตัวเก่ายาตัวเก่าที่ไปรักษากดไม่อยู่ควบคุมโรคไม่ได้ต้องเอาตัวใหม่ที่แรงกว่าเพื่อรักษาที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะที่ว่าดื้อยาแล้วทีนี้จะต้านยานะคะการรักษาก็จะลำบากขึ้นทีนี้ถามว่ายุงที่เป็นพาหะของโรคนะคะก็ได้แน่ยุงรายซึ่งเป็นโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงรายโรคไวรัสซิก้านะคะส่วนยุงรำคาญนี่จะอยู่ในท่อระบายน้ำนะคะก็จะเป็นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ JB นะคะยุงรำคาญนี่ส่วนมากอยู่ในท่อระบายน้ำช่วงโพเพลเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีคุณผู้ฟังเห็นไหมแล้วก็ชุกชุมมากนะคะบางท่อระบายน้ำหน้าบ้านเราสมเล็กเนี่ยเอาสมเล็กจะใช้สเปรย์ฉีดลงไปในท่อนะคะเพราะว่าเวลาแล้วมันขึ้นมาเนี่ยกัดเราโอ้ยมันเหมือนกับยุงป่าเลยคุณผู้ฟังนะคันมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้โรคไข้มาลาเรียซึ่งตอนนี้ทางท่าแซะนี่เขากำลังควบคุมอยู่นะคะเกิดจากยุงก้นป่องนะคะแต่อย่าลืมว่าคนจากท่าแซะมาบ้านเราก็บ่อยนะคะก็มีการค้าขายซึ่งกันและกันทีนี้ปรากฏว่าตัวเขาอาจจะเป็นพาหะของโรคอยู่ก็ได้นะคะถ้าเกิดเข้ามาบ้านเรามาค้าขายแล้วยุงบ้านเรากัดและตัวเขาเองมีเชื้ออยู่แล้วยุงบ้านเราอาจจะไปกัดเอาเชื้อมาลาเรียมาปล่อยกับตัวเราเองก็ได้นะคะดีที่สุดคืออย่าให้ยุงกัดนะคะพยายามทาโลชั่นกันยุงเอาไว้นะคะทีนี้โรคท้าช้างนี่จะเป็นยุงลายเสือแต่ยุงลายเสือนี่ส่วนมากจะพบตามชายแดนเขตแดนของระหว่างไทยกับพม่าชาวพม่าเนี่ยจะเป็นโรคเท้าช้างกันมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังนะคะส่วนของเราเนี่ยนานๆจะพบสักครั้งค่ะและก็สิ่งสำคัญที่สุดที่อสมเล็กจะพูดทุกวันก็คือ5ปอบวก1ขอและอีก1ปอเปิดอสมเล็กจะพูดทุกวันพุธที่อสมเล็กมาจัดรายการเพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายกับบ้านเรานะคะคือปอที่1คือปอปิดพิจารณาที่ใส่น้ำให้มิชิดปอที่2คือปอปล่อยปากกินลูกน้ำนะคะปอที่3คือปอเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ7วันปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โปร่งโล่งสะอาดได้อยู่นะมองไม่ให้ยุงมาอาศัยภายในบ้านเรานะคะแล้วก็ปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยและก็อีกหนึ่งขอคือขัดล้างพยาธิทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ7วันนะคะเพื่อไม่ให้ไข่ของลูกน้ำคือเราเรียกว่าวงจรของมันเนี่ยเกาะติดอยู่ภายในภาชนะของเรานะคะแล้วก็ปอสุดท้ายคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเรานะคะเอาสำหรับจะพูดย้ำเสมอเลยนะคะว่า5ปอบวก1ขอเลข1ปอเปิดนะคะทีนี้ถามว่า โทษค่ะยุงเวลากัดเราแล้วทำไมจึงคันนะคะเพราะยุงมันเนี่ยมันจะปล่อยเชื้อของมันที่น้ำลายเราจะแพ้น้ำลายยุงนะคะพอแพ้แล้วจะคันอย่างเช่นอสมเล็กที่บอกตรงว่ายุงถ้าเกิดว่ายุงเข้าไปในห้องนอนกัด
ไม่มีคำว่าได้นอนแล้วค่ะมันคันอยู่นั่นขนาดออกมาล้างด้วยน้ำแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคันอยู่ใช้ยาหม่องทาก็ยังคันนะคะเลยอสมเล็กห้องนอนสมเล็กเนี่ยทุก1อาทิตย์จะพ่นสเปรย์1ครั้งนะคะพ่นสเปรย์ค่าอยู่แล้วก็ปิดไว้ช่วง3โมงเย็นจนถึง5โมงพอ5โมงเสร็จแล้วเปิดพัดลมไล่กลิ่นแล้วจึงเข้านอนเพราะอสมเล็กเนี่ยจะนอนดึกสักนิดนึงก็ทุกอาทิตย์จะมีพ่นสเปรย์ฆ่ายุงทันทีเพราะว่าอสมเล็กไม่มั่นใจว่ายุงอาจจะหลงเข้าไปในห้องก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าเรามีอาการแพ้นะคะให้ใช้โลชั่นทานะคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้โลชั่นทาเพราะว่าโลชั่นนี่จะทำให้คลายนี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะทามันจะได้ไม่คันนะคะทีนี้ถามว่า เราจะป้องกันยังไงไม่ให้ยุงกัดใส่เสื้อแขนยาวสีอ่อนๆ นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พยายามไปสวนเวลาเข้าไปก็ใส่เสื้อให้มิดชิดนะคะแล้วก็ทาโลชั่นไว้เลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมใส่ถุงมือถุงเท้าถ้าเรารู้ว่าเราต้องเข้าสวนนะคะแล้วเวลาออกมาพบเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะยุงมันอาจจะเกาะอยู่เสื้อผ้าของเราก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือหากว่าเรานำยุงในสวนกลับมาบ้านเรายุงตัวนั้นก็มาปล่อยเชื้อบ้านเราอีกนะคะทำถ้าเป็นไปได้สะบัดเสื้อที่เราใส่เข้าสวนมาสะบัดเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็อาบน้ำท่ายเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนใส่ชุดใหม่นะคะเพื่อไม่ให้ยุงที่เกาะติดยุงตามเสื้อผ้าของเรานี่กลับมาในบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือโลชั่นกันยุงทาก่อนเข้าทุกครั้งเพราะเป็นการป้องกันที่ดีสุดขณะที่เรายืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันกัดโดยที่เราไม่ทันรู้สึกตัวก็ได้รู้สึกอีกทีคืออ่ะยุงกัดแล้วคันแล้วบวมแล้วนะคะอันนี้อาสมเล็กก็เป็นห่วงว่าหากว่าเราต้องดูแลตัวเราเองเราก็ต้องดูแลยังไงคือถ้าอยู่บ้านก็นอนกลางมุ้งนะคะแล้วก็น้ำเดินรอบบ้านให้ทั่วเลยว่ามีน้ำขังตรงไหนทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดหากเจ็บป่วยทานยาถ้าทานไม่หายพบแพทย์นะคะที่จะถามว่าถ้าหากว่าผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนี่อาการจะต่างไปกับจากเราหรือเปล่านะคะผู้สูงอายุนี่ภูมิคุ้มกันของท่านนี่จะน้อยกว่าเรานะคะแต่อาการก็เหมือนกับเราคือหนึ่งมีไข้สูงนะคะประมาณ39-40เหมือนกันนะคะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะมีจุดทุกอย่างคือมีอะไรเหมือนเราหมดคือจุดเลือดเล็กๆขึ้นตามแขนขารักแร้มีเลือดออกตามไรฟันมีเลือดกำเดาไหลนะคะแล้วก็มีภาวะเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวานะคะแล้วก็มีภาวะช็อกแล้วก็หมดสติเหมือนเราทุกอย่างนะคะทีนี้ถามว่าเราต้องระวังยังไงก็ระวังเหมือนเราเช่นกันนะคะเพราะผู้สูงอายุก็คือตัวเรานี่แหละค่ะแต่เรามีอายุมากขึ้นเราก็ต้องดูแลท่านว่าอย่าให้ท่านเนี่ยคือผู้สูงอายุนี่ชอบถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะชอบเปลือยท่อนบนมีผ้าขาวม้าผืนคอยตบไรยุงนะคะถ้าเป็นไม่เท่าไม่แก่ของเราก็ใส่เสื้อคอกระเช้าตัวเดียวนะคะแต่ถ้าก็ช่วงที่มียุงชุมๆหน่อยแล้วก็บอกไม่เท่าไม่แก่ของเราหน่อยว่าใส่เสื้อบางๆก็ได้สีอ่อนๆแขนยาวนะคะเพื่อป้องกันยุงนะคะถ้าพ่อเท่าก็บอกก็ใส่เสื้อเอาไว้หน่อยอย่าปล่อยเปลยนักดียุงมันก็ดีใจนะคะเราก็บอกท่านให้รองตัวท่านเองหน่อยนะคะเพราะอย่าลืมว่าเวลาผู้สูงอายุป่วยรักษายากยิ่งกว่าเราเพราะท่านมีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะเวลาไปหาหมอเนี่ยท่านก็ชอบบอกว่าเดี๋ยวก็ไปกินยาเดี๋ยวก็หายแต่อย่าลืมว่าการรักษาผู้สูงอายุยากกว่าตัวเรานะคะเวลาไปถึงหมอก็จะบ่นเลยทำไมถึงมาช้าเนี่ยไข้มีอาการแบบนี้นี่หมอก็จะบ่นและท่านก็ยิ้มอย่างเดียวนี่คือผู้สูงอายุที่ท่านไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ว่าเราจะแก้ไขไงและถ้าเด็กล่ะคะถ้าเด็กเจ็บป่วยอาการของเด็กนี่ก็จะพอๆกับผู้สูงอายุนะคะอย่าลืมว่าเวลาเด็กเจ็บป่วยเนี่ยเด็กจะงอแงมีไข้เหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเช็ดตัวเด็กให้บ่อยๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วโอ้โหไข้ขึ้นสูงอสมเล็กนี่เคยดูแลเด็กนะคะเพราะว่าลูกของคนงานป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกไปนอนโรงพยาบาลถามว่าได้พักผ่อนไหมแทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะเพราะของเด็กนี่จะไข้สูงตลอดเวลาทานยาไปแล้วแล้วใหญ่ลืมว่าแม้กระทั่งหมอเองก็ยังไม่กล้าให้ยามากเพราะเด็กเนี่ยเราไม่รู้ว่า
สภาพร่างกายของเขานี่จะสามารถรับยาได้กับเหมือนพวกเราไหมนะคะเวลาทานยาเข้าไปเนี่ยหมอก็จะคอยวัดชีพจรวัดความดันวัดอุณหภูมิของร่างกายตลอดเวลาแล้วก็เราต้องเช็ดตัวบ่อยๆนะคะพอถึงเวลาแล้วก็ไอ้น้ำเกลือแร่นะคะต้องให้เขาจิบตลอดเวลาเลยเพราะอย่าลืมว่าเวลาเขาไม่สบายนี่เขาเหงื่อแตกมากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเขานี่จะงองแงนะคะแล้วก็กินอะไรก็ลำบากนะคะเราจะไปให้เขาเหมือนตัวเราเองเราฝืนเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่สบายหนักกลัวจะไม่มีแรงแต่เด็กเวลางงแงจะไม่ทานอะไรเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ว่าเราต้องดูแลว่าหากเขาป่วยปุ๊บรีบส่งนะคะไม่รักษาเองเด็ดขาดเลยเพราะเด็กนี้รักษายากกว่าตัวเราเองนะคะตัวเองยังคิดว่าเออวันที่หนึ่งผ่อนไปวันที่สองไปวันที่สามก็ไปหาหมอแต่เด็กไม่ได้ถ้าวันที่หนึ่งปั๊บไข้ยังไม่ลดยัง39-40ส่งโรงพยาบาลเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งนั้นคือสำคัญที่สุดนะคะทีนี้ถามว่ายุงมีกี่ชนิดยุงมันมีตั้งหลายชนิดแต่ทีนี้ถามว่ายุงมันชอบอยู่ตรงไหนมากสุดคือหนึ่งมียุงบ้านนะคะยุงบ้านนี่มันจะอาศัยอยู่ในบ้านเพราะหนึ่งมันหากินง่ายนะคะเพราะว่ามันไปตรงไหนมันก็ได้แล้วนะคะสัตว์สี่เท้ามันก็กินเลือดได้มนุษย์มันก็กินเลือดได้นะคะแล้วก็ยุงสวนยุงสวนก็อยู่ในสวนแต่ยุงสวนนี่อันตรายกว่านะคะคุณผู้ฟังเพราะสังเกตไหมคะเพราะตัวมันใหญ่เวลาเราเข้าไปนี่เวลามันกัดเราเนี่ยโอ้โหคันมากเลยถ้ายุงบ้านนี่หรือว่าเราเคยชินมันกัดจนเราเคยชินก็ไม่ทราบนะคุณผู้ฟังเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เท่าไหร่แต่พอยุงในสวนกัดโอ้โหทำไมมันคันแล้วแตกพื้นนะคะยุงเนี่ยมันมี2อย่างแต่ก็มีเชื้อทั้ง2อย่างนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยยุงบ้านไม่เป็นไรเราชินยุงสวนนี่ไม่ได้ยุงสวนยุงป่านะคะยังไงเราก็ต้องระวังและถามว่าวัคซีนเนี่ยสำคัญหรือไม่ว่าทำไมถึงต้องฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนนี้เป็นการป้องกันหากเราเกิดอาการรุนแรงนะคะเกิดเราเป็นเราได้รับเชื้อรุนแรงเชื้อตัวนั้นก็จะได้อ่อนแรงลงไปเพราะเรามีวัคซีนป้องกันเราก็จะได้ป่วยน้อยหน่อยนะคะบางคนที่บอกโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันแต่ถ้าถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าช่วงระบาดนะคะช่วงระบาดนี่เราต้องพบแพทย์แล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์และแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเราสมควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะไม่ใช่อยู่ๆเราไปถึงขอฉีดเลยแพทย์ไม่ให้นะคะคุณผู้ฟังแพทย์จะวินิจฉัยเองว่าเราสมควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าแม้แต่วัคซีนทุกชนิดนะคะแพทย์ก็จะต้องวินิจฉัยตลอดเวลาว่าสามารถฉีดได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือสำคัญที่สุดที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังและอย่าลืมว่าเวลามันกัดเรามันไม่บอกตัวเดียวมันแพร่เชื้อได้ตั้ง400-600นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะกำราบตัวยุงหรือว่าไข่ลูกน้ำดีอสมอเล็กขอแนะนำเลยนะคะว่ากำจัดไข่ลูกน้ำดีสุดเพราะง่ายกว่าการที่เราจะไปกำจัดตัวยุงเพราะยุงมันบินได้ไกลถึง100รัศมีวงกลมของมันนี่ได้ถึง100เมตรแต่ถ้าไข่ลูกน้ำตัวลูกน้ำอ่อนเราใช้สายเบ็ดกำจัดได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสมเด็จและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอบพระคุณหัวหน้าอาสาจุนทัพนะคะหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรแล้วก็ต้องขอพระคุณผอ.สวท.ชุมพรนะคะคุณอุศนีเอกวานุพนะคะแล้วก็ขอพระคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคคือน้องเจริญยศสายทองและก็เจ้าหน้าที่สวท.ชุมพรทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้คือต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอบปช.คุยข่าวในอสม.เล่าสู่กันฟังมาโดยตลอดนะคะล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดมีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกับเองสู้ๆนะคะอสม.เล็กขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลติยาพันยางเทียนรายงาน
1: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
9: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

กิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างป

ติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวลังมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือแล้วก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลอะก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

0: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
1: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
2: จริงเหรอ
1: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
2: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
1: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
2: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
1: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
2: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
1: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
2: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
1: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
2: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ยังไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
1: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
2: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
1: ยังไงอะครับเจ้านาย
2: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3.ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
1: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
2: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
1: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
2: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
1: ไ
2: หม
1: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
0: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและ

0: อินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
3: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
2: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
4: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เขารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี้ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับแล้วก็6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับ เรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้คลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่ง หลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงท่านสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไปโร
ราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: รักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ใช่แล้ว
1: เคยรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอผู้มั่นของเกลอฉันนะ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะว่าจะประกอบการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราการกรองเนี่ยมืออาชีพจริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกูตชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้ ดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4,400,000คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากถ้ามีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่มีความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือก

0: นายอิสระเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100% ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 นของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นวันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณ จิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจ

0: จับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างโจ่งแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบ ริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์
7: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่27มิถุนายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับทีมงานห้องส่งวันนี้นะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณสายชนนิสังและทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งขอบคุณมากนะครับที่เชื่อมส่งสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำภีระนะครับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในช่วงค่ำนะเย็นถึงค่ำที่ผ่านมาก็ยังมีฝนอยู่นะครับเตือนกันอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอสำหรับคนที่ใช้เส้นทางในช่วงเจอกับเรื่องของฝนนะครับระหว่างทางก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีโอกาสได้พักก็แวะไปก่อนนะแวะพักข้างทางนะรอฝนซาแล้วก็ค่อยกลับนะส่วนที่คนที่จำเป็นต้องเดินทางก็มีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าถึงจุดมุ่งหมายไปสู่จุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในค่ำวันนี้นะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้มานั่งที่ห้องส่งนะครับนะฮะติดฝนอยู่เหมือนกันเลยต้องใช้การโฟนอินเข้ามาที่ห้องนะใช้โฟนอินเข้ามาที่ห้องส่งออกอากาศนะครับติดฝนครับฝนตกอยู่ก็เลยใช้การโฟนอินขออภัยนะครับเริ่มต้นข่าวดีของการแข่งขันนักกีฬาไทยนะฮะคือการแข่งขันจักรยานก่อนนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะรายการจักรยานชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อุซเบกิสถานนะครับนะเราคว้าเหรียญนะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขัน BMX ที่อินโดนีเซียเราก็คว้าเหรียญ2รายการนี้เราคว้าเหรียญนะฮะยิ้มแป้นกันเลยทีเดียวสำหรับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านก็เตรียมนักกีฬานะโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานนะครับแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายนะครับไปตั้งแต่23มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้าย27มิถุนายนมีมิสเตอร์โรเบิร์ตฮอฟเนอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็ผลการแข่งขันวันนี้เรามีพลสิริสิริมงคลนะครับแล้วก็ทางด้านของวัชรกรอ่อนทุลีนะน้องนักปั่น2คนในทีมชาติไทยนะโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากคู่แข่ง44คน14ประเทศผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ4คนสุดท้ายทั้งคู่นะครับซึ่งเกมการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศระยะทางเพียง760เมตรปรากฏว่าพูนสุริมงคลของเรานะสวมวิญญาณหัวใจนักสู้ออกสตาร์ทได้ดีขึ้นนำแล้วก็นำแบบม้วนเดียวเลยนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะต่อจากเพชรนะครับวิภาวีดีคาเบลสนะครับนะฮะน้องเพชรวิภาวีดีคาเบลสนะครับที่คว้าแชมป์ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทางด้านของเมตาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับที่ได้ก่อนหน้านั้น2เหรียญทองจากดาวฮิวนะวันนี้โตมอนหรือว่าพูนสิรินะครับก็คว้าอีก1เหรียญทองนะเป็นเหรียญทองที่3นะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับจากการแข่งขันนะครับก็หลังจากที่โตมอนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองไปนะเป็นเหรียญที่3ของรายการนะครับแล้วก็เหรียญเงินนะเป็นของซิงซูเซโฮจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของริยาดฮาคิมบินลุกมานจากสิงคโปร์นะครับวัชรกรเสียจังหวะนะครับวัชรพรนะฮะเสียจังหวะลื่นล้มในช่วง100เมตรแรกนะครับก็พยายามไล่สปินเข้ามานะครับจบอันดับที่4นะครับนี่คือผลการแข่งขันก็ถือว่าเยี่ยมยอดสำหรับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในประเภทเสือภูเขาทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามา3เหรียญทองคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันของเอเชียนะโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนที่ได้มาถึง10เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับที่2ทีมชาติญี่ปุ่น3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับส่วนเจ้าภาพอุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการแข่งขันจักรยานประเภทดาวฮิลและคอร์สคอนทรีเอลิมิเนเตอร์นะครับนักกีฬาไทยก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้เพราะไม่มีก็ทำไมโอกาสคว้าเหรียญลุ้นเหรียญของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็พลาดไปนะฮะเสียดายนะครับเพราะว่า2รายการเนี่ยนะทั้งคอร์สคอนทรีแล้วก็ดาวฮิลเราก็มีความแข็งแกร่งนะนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาจักรยาน BFF ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ ไปแข่งขันก็มีโกเมสสุขประเสริฐนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะครับแล้วก็มีชุติการกิจวานิสเถียรแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างนะครับมีโค้ชก็คือฮาวิเครฟกับนนทกรอินโคกสูงเดินทางไปแข่งขัน BMX นานาชาติรายการบันยูวังกิซูเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้วันแรกนะครับ 27-28 มิถุนายนเป็นการแข่งขันระดับ C1 นะเก็บคะแนนสะสมระดับโลกนะมีผลต่อโควต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นักกีฬาของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบจริงทุกคนเลยนะครับเอโกเมสก็มาทำให้แฟนจักรยานผิดหวังนะครับคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนชายมาครองตามคาดนะครับส่วนโอมพุทธภูมินะครับก็ปั่นช่วงแรกนะก็นำมาก่อนนะแต่ว่าโดนนักปั่นจากอินโดนีเซียนะมาแซงในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นนะครับได้เหรียญทองแดงในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีฟ้าชุติการได้เหรียญเงินในรุ่นประเภทประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหทัยเพชรก็ได้เหรียญเงินในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกันนะครับก็ผลงานของทีม BMX ชุดเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับเป็นการเปิดหัวนะได้ดีนะในการแข่งขันวันแรกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอีกวันอีก1วันนะครับมาทั้งโกเมสพุทธภูมิชุติการแล้วก็หทัยเพชรก็ได้มีโอกาสได้ลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับยังอยู่เรื่องของจักรยานนะครับว่ากันที่จักรยานกันต่อนะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4แข่งขันกัน 26-28 มิถุนายน2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้27มิถุนายนนะครับมีการชิงชัยกันเยอะนะครับ17เหรียญทองทุกการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานถ่ายทอดสดทาง Thailand Cycling Association และก็ TCA Channel นะครับแล้วก็ YouTube TCA Channel นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ไปเชียร์ที่ขอบสนามให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับผลการแข่งขันที่น่าสนใจ Time Trial 1กิโลเมตรบุคคลหญิงที่1เป็นนัทพรอภิโมกนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเข้าที่1นะครับสังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนช์เชียงใหม่นะครับที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับจากพราม19แล้วก็อภิสราศรีมงคลก็ได้อันดับ1ในรุ่น U23 ด้วยนะครับที่3เป็นพิญญรัตน์หนองแก้วนะฮะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับจากนั้นในรุ่นทรามทรายเอา1กิโลเมตรบุคคลชายที่1เป็นภูวดลโคตรพรมนะครับจากราชนาวีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะแล้วก็ที่2นี่เป็นกระดกพันนะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับส่วนการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะประชาชนชายออมเนียมนะครับทางด้านของวรุษแปรกระโทกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1 นะครับแล้วก็ในรุ่นอื่นๆการแข่งขันในประเภทต่างๆนะครับติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ www.thaicycling.or.th นะครับส่วนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 7:30 นาทีมีการชิงชัยเหรียญกันนะฮะเหรียญทองถึง25เหรียญทองนะครับช่องทางในการชมได้ก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับนะเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะช่อง YouTube TCA Channel นะครับติดตามกันได้นะครับจากจักรยานนะครับไปดูเรื่องของเทควันโดนะฮะนี่ก็ทีมสำคัญของเราทีมกีฬาสำคัญของเรานะครับที่เตรียมลุ้นเอเชียนเกมนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมนักกีฬาเทควันโดชุดใหญ่เลยนะครับไปแข่งขันรายการที่เกาหลีใต้ครับที่เมืองซุนซอนนะครับ2รายการนะครับซุนซอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะครับ 16-17 กรกฎาคมต่อเนื่องไปแข่งขันรายการชุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโด Championship นะครับต่อเนื่องกันเลย 18-22 กรกฎาคมนะฮะชุดใหญ่หมดเลยนะของเรานะไปแข่งขันรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนชื่อเนี่ยสัชการทองจันนี่นะฮะณัฐมนวาสนานะครับไปแข่งขันบัลลังก์ทับทีมแดงเนี่ยนะทางด้านของธนภูมิเฟื่องน้อยนะครับรอชมกันนะครับรายการนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งธนพรแซ่โจนี่นะครับแจ็ควูเซอร์เมเซอร์นะครับนะเป็นการแข่งขันในวันรายการแรกก่อนนะฮะแล้วก็รายการที่2คือชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งต่อเนื่องกันนะครับเป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ประเภทบุคคลนะครับนักกีฬาของเราก็ชุดใหญ่นะไปแข่งขันกันนะครับก็ รอนะฮะทุกรายการที่เราไปแข่งขันรอชมรอเชียร์เลยนะครับเราตั้งความหวังคว้าเหรียญทั้ง2รายการนะครับซึ่งสมาคมคว้าเหรียญตั้งเป้าไว้2รายการที่แข่งขันต่อเนื่องกันนะรายการละ1เหรียญทองนะฮะแต่ว่าเรื่องของกติกาต่างๆนะครับระบบการตัดสินเรื่องของกติกาที่เปลี่ยนไปก็อาจจะต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้เรื่องของกติกาใหม่ด้วยนะฮะอาจจะเกรงกันบ้างนะครับก็รอเชียร์นักกีฬาไทยเพราะทุกคนก็พยายามที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อผลงานและคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้นะครับนี่คือเทควันโดของเราที่ไปลุยแข่งขันในศึกต่างประเทศนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับทีมเทควันโดของไทยครับจากเทควันโดไปดูเรื่องของกอล์ฟครับกอล์ฟ LPGA รายการ Major KPMG Women PGA Championship นะครับรายการ KPMG Women PGA Championship นะที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับโปรของเราที่ทำผลงานดีก็คือประพังกรธวัฒนกิจนะครับทำ4อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมนะครับ5อันเดอร์พา139อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับจบรอบ2นะครับทำผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะครับส่วนโปรจีนนะครับจิโน่อาทิยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับเก็บมาอีก1อันเดอร์พาสกอร์รวม4อันเดอร์พา140อยู่ที่อันดับ11ร่วมนะครับก็นะครับผ่านวันแรกนะฮะก็ผ่านการตัดตัวนะครับส่วนผู้นำนะครับเป็นทางด้านของอีนายุนจากเกาหลีใต้นะครับนำเดียวเลยนะฮะ12อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็มีทางด้านของรายูฮารินคิมแคลิมนะสองสาวเกาหลีใต้ที่ตามมานะครับแล้วก็มีฮาเซต้าอุกะจากโปรญี่ปุ่นแล้วก็บรูคแฮริงตันนะครับจากแคนาดาบรูคแฮนเดอร์สันนะครับจากแคนาดานะฮะนี่คือที่2ร่วมอีกนะครับแล้วก็เนลลี่คอร์ต้านะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับก็ตามหลังกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราหลายๆคนนะผ่านรอบ2นะผ่านการตัดตัวก็ยังมีทางด้านของโปรเมียปาจารีอนันต์ฤกาลนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่ที่30และ55ตามลำดับนะครับส่วนที่ไม่ผ่านการตัดตัวโปรพราวโปรพราวชนตีวรรณแสนโปรฮัทสุวิชาวินิจฉัยธรรมนะครับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับโปรเมเอเรียจุธานุการโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรจัสมินทิดาภาสวรรณปุระนะที่ขอถอนตัวนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับส่วนเรื่องสาวไทยได้คู่แข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันเทนนิสนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษนะครับบอกถึงผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทเดี่ยวนะครับซึ่งผลการแข่งขันประกบคู่นะฮะของนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยวในวิมเบิลดัน2คนรอบแรกนะครับรวงข้าวลันนาธาราฤดีมือ95ของโลกเจอกับลิลลี่แทกเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกนะครับขณะที่ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับมือ164ของโลกที่ผ่านรอบเข้าเลือกมาได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบแมนดรอนะฮะรอบแรกเจอศึกหนักเจอกับมาย่าสวาลันสก้ามือ21ของโลกแล้วก็มือวาง20ของรายการจากโปรแลนด์ครับนาทีนี้เจอใครก็ได้ได้เชียร์สาวไทยเลยนะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่วิมเบิลดันนะครับยังอยู่กับเรื่องของสาวๆที่มีกองเชียร์ตามเยอะสุดในขณะนี้นั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ทางด้านของวอลเลย์บอลสาวไทยก็รับอัดฉีดไปแล้วนะครับในการแข่งขันสนามที่2ที่ผ่านมานะครับก็แมตละล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคุณพิษโพธารามิกเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่จัสนะครับแล้วก็โมโนนะมอบเหรียญมอบเงินสนับสนุน2ล้านบาทแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน VNL 2026สนามที่2แล้วก็ประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดนะครับสนามที่3เบิ้ลเลยนะฮะ2เท่านะเป็นชัยชนะนัดละ2ล้านบาทนะซึ่งคุณพิษก็บอกว่าเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยจะทำผลงานได้ดีและต่อยอดจากสนามที่2ที่ผ่านมานะครับอัดฉีดนะจากเดิมแมตช์ละ1ล้านบาทเป็นแมตช์ละ2ล้านบาทให้ทีมไทยนะคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ซึ่งจะแข่งขันกันนะครับ 8-13 กรกฎาคม2569ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามที่ญี่ปุ่นนะครับแนนครับทัดดาวดึกแจ้งนะตบสาวไทยยอมรับว่าเป็นสนามแข่งขันที่สุดท้าทายสุดหนักสุดเลยนะเพราะเจอกับ4ทีมระดับท็อปของโลกนะครับนะฮะ 4ทีมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีนะครับณสนามที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นงานหนักเลยนะครับแนนทดาบอกว่ามือท็อปชนะเลยนะฮะเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีมคืออยากจะชนะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าทีมของเราเป็นระบบทีมที่กำลังดีขึ้นจากสนามแรกพอสนามที่2ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วก็ดีขึ้นเราทำงานอย่างหนักนะครับประชุมแล้วก็เตรียมระบบการฝึกซ้อมของเรานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะเราต้องไปเจอกับทีมระดับท็อปของตารางนะครับเตรียมตัวแข่งขันอย่างเข้มข้นทุกด้านนะครับเทคนิคแท็กติกสภาพร่างกายเพราะสนามที่3เป็นสนามสุดท้ายของรอบแรกร่างกายใช้งานมาเยอะกว่าสนามก่อนๆดังนั้นเราต้องศึกษาอย่างทุกอย่างนะครับการเล่นเวทนะครับการเพิ่มเติมพลังดูแลร่างกายให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผลงานของทีมชาติไทยนะผ่านไป2สนามแข่งมาแล้ว8นัดเก็บได้9คะแนนจากการคว้าชัยชนะ2นัดอยู่ที่14ของตารางนะครับอยู่ที่14ของตารางนะครับโปรแกรมนะครับย้ำให้คุณผู้ฟังรอเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3 8กรกฎาคมไทยเจอกับสหรัฐ9กรกฎาคมไทยเจอกับญี่ปุ่น11กรกฎาคมไทยเจอกับบราซิลและ12กรกฎาคมไทยเจอกับตุรกีนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup นะครับรายการนี้แข่งกันที่กาตาร์นะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมอินโดนีเซียแชมป์ซีเกม12สมัยนะครับเจอกับทางด้านของโอมานนะครับทีมอันดับที่78ของโลกนะฮะอยู่ท้ายตารางนะครับถ้าอินโดนีเซียชนะไทยจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับแล้วก็เป็นปรากฏว่าอินโดนีเซียเหนือกว่าชนะโอมานไป3ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC Men Cup รอบแรกสาย B นัดที่5นัดสุดท้ายที่เมืองอาเมตาบักประเทศอินเดียขออภัยอินเดียนะครับไม่ใช่กาตาร์นะอีกสนามหนึ่งแข่งกาตาร์นะไอ้สายนี้แข่งประเทศที่ประเทศอินเดียนะครับทำให้อินโดนีเซียเป็นที่2ของสายนะครับแซงไทยไปอยู่ที่2ของสายหล่นให้ไทยหล่นอยู่ที่3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนในสายนี้ที่1นะครับเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะกาตาร์3ต่อ1เซตนะครับเป็นที่1ของสายก็ทำให้ทั้งเกาหลีใต้และอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเกาหลีใต้ที่ชากาตามาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับอินโดนีเซียเจออินเดียนะฮะในเจ้าภาพในรอบรองส่วนทางด้านของเกาหลีใต้นะฮะเจอกับทางด้านของบาเรนนะในรอบรองแข่งพรุ่งนี้ขณะที่ไทยครับจบเป็นอันดับที่3ของสาย B เท่านั้นเองนะครับก็จะลงแข่งขันเจอกับที่3สาย A คือคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อจัดอันดับอันดับ5ถึงอันดับที่6ต่อไปนะครับนะฮะเราจะแข่งขันชิงอันดับที่5อันดับที่6เจอกับคาซัคสถานนะครับก็ลุ้นกันนะครับแล้วก็มีกาตาร์นะฮะเจอกับโอมานนะฮะในกลุ่มที่จะเจอกับอันดับชิงอันดับที่5 6นะฮะนะครับแล้วก็กาตาร์เจอโอมานนะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการอายุ18ปีนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสคัพนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะ Princess Cup South East ASEAN อายุ18ปีนะครับก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รอบจัดอันดับนะครับนะทางด้านของฮ่องกงเจอกับมาเลเซียนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านของกีกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับที่สนามเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียและคู่ไทยเนี่ยนะครับเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์ในเวลา19นาฬิกานะครับซึ่งรอลุ้นกันนะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทางของทูวิชั่นนาวเชียร์กันนะครับไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แข่งขันที่ผ่านไปนะครับตั้งแต่รอบจับอันดับนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคู่ที่แข่งขันจบไปนะครับก็มีฮ่องกงก่อนนะครับฮ่องกงเนี่ยในการแข่งขันนะครับฮ่องกงชนะมาเลเซียในการแข่งขันรอบจัดอันดับวอลเลย์บอลปรินเซสคัพยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนที่เทอร์มินอล21โดยฮ่องกงชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซตนะครับนะฮ่องกงจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างคีร์กีสถานและออสเตรเลียที่จะแข่งขันกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคู่นี้นะเป็นชัยชนะของ ออสเตรเลียนะครับเอาชนะคีร์กีสถานไป3-2เซตนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบจัดอันดับกันนะครับในการแข่งขันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันออสเตรเลียจะไปแข่งขันจริงที่5ที่6กับฮ่องกงนะครับนะก็รอลุ้นกันในรอบแรกนี่เคยเจอกันมาแล้วคู่นี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเคยเจอกันมาแล้วนะครับนะครับเคยเจอกันมาแล้วแล้วเป็นทางด้านของฮ่องกงชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็7จัดอันดับ7-8เนี่ยเป็นคีร์กีสถานนะครับเจอกับมาเลเซียนะครับและส่วนรอบรองจบไปเมื่อสักครู่นะครับเวียดนามชนะอินโดนีเซียไป3-2เซตนะครับผ่านเข้าชิงเฉลิมเปรียญเซนครับรุ่นยุวชนหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนที่นครราชสีมานะจะเจอกับใครล่ะครับไทยแชมป์เก่าหรือว่าฟิลิปปินส์นะคู่เวลา19:00 นนะครับท้ายรายการมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนชนะอุรุกวัย1-0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม H ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยได้ประตูชัยนะครับจากการหม่งทำประตูการยิงทำประตูของอเล็กบาเอน่านาทีที่42นะทำให้สเปนมี7คะแนนนะครับชนะ2-1เข้ารอบแชมป์กลุ่มนะครับขณะที่จอมโหดนะครับอุรุกวัยเหลือ10คนด้วยนะครับอากูสตินคานอบิโอเจอใบแดงนะครับจบอันดับที่3เสมอ2แพ้1มี2แต้มไม่เพียงพอนะครับที่จะได้ลุ้นเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดตกรอบนะไปอีก1ทีมนะครับอีกทีมนึงนะสร้างบริษัทเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จครับเคปทาวน์นะครับเสมอกับซาอุดิอาระเบีย0-0นะครับจบอันดับที่2ของกลุ่มมี3แต้มจากผลเสมอทั้ง3นัดเข้ารอบตามสเปนนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียนะครับเสมอ2แพ้1มี2แต้มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับการเสมอของขออภัยเคปเวิร์ดนะฮะไม่ใช่เคปทาวน์เคปเวิร์ดนะฮะสร้างบริษัทเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกครั้งแรกนะของเขานะจากการเดบิวต์ครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะเสมอสเปน0-0เสมออุรุกวัย2-2เสมอซาอุดิอาระเบีย0-0โอ้สามนัด3แต้มนะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อันดับที่2ของกลุ่ม H นะครับไปเจอกับใครเนี่ยผมดูอยู่น่าจะเจอกับอาร์เจนตินานะฮะหลังจากนี้คือกำไรล้วนๆแล้วนะเคปเวิร์ดนะครับก็กำไรล้วนๆแล้วนะคู่อื่นๆนะครับนะฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วนะฮะชนะนอร์เวย์นะฮะ4-1ครับอุสมานเดเบเล่นะยิงแฮตทริกเร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครับในครึ่งแรก3เลยนะครับนะฮะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นเตเชเรดูเอนะครับในครึ่งหลัง4-1นะครับนอร์เวย์ตีไข่แตกได้จากเลโธอัดกาดนะครับในครึ่งแรกนะครับก็ทำให้ทางด้านของฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์4-1นะครับตราไก่ฝรั่งเศสนะฮะ9คะแนนเต็มนะครับจบอันดับที่1ของกลุ่มนะครับนะฮะส่วนนอร์เวย์นะครับก็เป็นที่2ของกลุ่มนะฮะไปเจอกับไอวอรี่โกสต์นะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายเส้นทางของฝรั่งเศสถ้าผ่านนะมีเยอรมันรออยู่เหมือนกันนะนะครับอย่างที่บอกครับ32นาทีฮัตทริกแรกที่ทางด้านของเดเมเล่ยิงใส่นอร์เวย์นะครับ32นาทีก็ถือว่าเป็นสถิติเลยนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแมนออฟเดอะแมตช์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนอิรักครับเมื่อวานนี้หมดสภาพเลยนะครับแพ้เซเนกัล0-5นะครับเรบินซูอาร่าเนี่ยเจอใบแดงไปด้วยนะครับนี่เป็นกองหลังท่าเรือที่เล่นในลีกไทยคนเดียวนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับลงเล่นแค่10นาทีมั้งนะเจอใบแดงนะครับแล้วก็เป็นเซเนกัลชนะอิรัก5-0นะครับนะเซเนกัลก็คว้า3แต้มนะครับก็ลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่3ดีที่สุดใน8ทีมแรกนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะฮะฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลนะรอนะครับเข้ารอบนะฮะเซเนกัลรอลุ้นนะฮะอย่างที่บอกนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะครับที่แข่งขันกันนะครับเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5-1นะครับเลอันโดทอสซาได้ยิง2ประตูเควินเดบรอยอีกประตู1นะฮะเรมานูลูกากูอีก1ประตูนะแล้วก็มีอเล็กซิสเซเลเมเกเกอร์นะอีก1ประตูก็ยิงประตูเยอะมากนะเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5-1นะครับก็นะครับรอลุ้นเข้ารอบต่อนะอียิปต์นะฮะเสมออิหร่าน1-1นะครับสรุปกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมนะเป็นอันดับ1นะของกลุ่มอียิปต์ที่2ของกลุ่มส่วนอิหร่านนะรอลุ้นนะเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดนะครับโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนี่คือฟุตบอลโลกให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตามเชียร์กันนะครับใครเข้ารอบใครตกรอบนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับอ่ะทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต้
5: ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงาน OTOP มิดเดีย2026ที่อาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวัน

0: สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศทางนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่นั่นกลุ่ม S สเปนเฉือนชนะอุรุกวัย1-0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0-0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาในอันดับ11ร่วมสุปัตลีอนันตฤกษ์การ1อันเดอร์พาอันดับ30ร่วมและพรอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาอันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีและตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างนำเดี่ยวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนศิริศิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2

0: ทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง IGF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอกาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนสวาชิโร่จากญี่ปุ่น2-1เซต6-1 3-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับอารีนซานมัตเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี2-3เกม11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน0-3เกม7-11 10-12 และ8-11คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส 3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้1-3เกม9-11 11-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี่วัตเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดเรียกว่าเทวดาในสังคมวัฒนธรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องฮ่องสินนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าผลงานการประพันธ์ของสี่จงหลินที่เขียนฮ่องสินขึ้นมานั้นมีผลอย่างยิ่งทีเดียวที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราเข้าไปสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถานของจีนบรรดารูปเขียนบรรดารูปปั้นที่ปรากฏในนั้นเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินที่ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเนื่องก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นสั้นๆในการที่จะบอกกล่าวแก่ท่านผู้ฟังว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดมุมใดนะครับนับตั้งแต่เรื่องราวที่อยากจะให้มาเล่าเสริมตรงนี้หรือว่าถ้าหากว่าจบเรื่องราวของฮ่องสินแล้วอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อคงจะต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวนี่เพิ่งจะมีการเล่าวรรณกรรมเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆในเรื่องนี้แหละนะครับปกตินั้นเราก็จะมีเรื่องจีปาถะทางวัฒนธรรมบ้างประวัติศาสตร์บ้างนะครับก็อยากจะฟังมุมไหนแนวไหนบอกกล่าวกันมาได้หรือถ้าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะจะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละนะครับคือพิมพ์ B-boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAสุขแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องสินกันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่ได้คำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองนะครับก็คือหยกเต็งจินหยินกับอุยเหลิงจินหยินเนี่ยนะว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยซึ่งเทวดาสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนเนี่ยไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเฉียหรือที่เราคุ้นๆกันว่านาจาเนี่ยไปอยู่ทางประตูตะวันตกส่วนตัวของเทวดาที่ชื่อว่าหยกเต็งจินหยินเองนั้นก็ไปอยู่ประตูด้านใต้แล้วก็ให้อุยเหลิงจินหยินซึ่งเป็นเทวดาองค์นั้นไปอยู่ทางประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองออกทั้งสี่ด้านเพื่อที่จะลวงให้พวกหลีงักนั้นเข้ามาทั้งฝ่ายจิวซินซึ่งมาอยู่ทางประตูทางด้านทิศตะวันออกพอเห็นประตูเมืองเปิดก็ดีใจให้ตีกลองเร่งทหารเข้าเมืองเอียวเชียนเห็นดังนั้นก็ขับม้ารำทวนสามง่ามออกมารบกับจิวซินหลีกีก็เข้าประตูทางด้านตะวันตกกับโลเฉียจูเทียนหลินเข้าประตูทางด้านใต้ยกเต้นจีนหยินก็มาออกสกัดทางเอาไว้ลีงักกับเอียวบุญหุยก็เข้ามาทางประตูทางด้านเหนือเห็นอุยเหลิงจินหยินขี่นกกระเรียนบินร่อนอยู่อุยหลงจินหยินก็ร้องถามลีงักบอกว่าเมืองไซกีนี้ท ท่านสำคัญว่าจะไม่มีทหารรบกับท่านแล้วหรือจึงองค์อาจเข้ามาถึงในเมืองตอนนี้เนี่ยท่านก็เหมือนดังปลาเนี่ยเข้ามาในกระทะแล้วก็นกเข้าไปในกรงขังหลีงักก็บอกว่าท่านน่ะมีฝีมือสักเพียงไรจึงมาว่ากล่าวหยาบช้าชนิดหลีงักก็อ่านมนต์แปลงตัวเป็น3ศีรษะ6มือนะ3หัว6กรถือเครื่องอาวุธเข้ารบกับอุยเหลิงจินหยินทั้งฝ่ายเอียวเจียนซึ่งรบอยู่กับจิวซินทางข้างประตูตะวันออกนั้นก็อ่านมนต์บังเกิดเป็นสุนัขมีฤทธิ์โดดขึ้นกัดคอของจิวซินไว้เอียวเจียนก็แทงด้วยทวนสามง่ามถูกจิวซินตายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารของจิวซินแตกหนีออกจากเมืองเอียวเจียนก็มาทางข้างประตูตะวันตกช่วยโลเฉียรบกับหลีกีตอนนี้ก็ถือว่าหลีกีผู้เดียวต้านทานโลเฉียกับเอียวเจียนอยู่เป็นสามารถเพราะว่า2รุม1นะครับโลเฉียก็ทิ้งด้วยกำไลถูกหลีกีตายอีกคนหนึ่งเอียวเจียนไล่ฆ่าทหารหลีกีแตกหนีออกจากเมืองแล้วก็รีบมาช่วยหยกเต็งจินหยินรบกับจูเทียนหลินหลีงักกับหยกเต็งจินหยินสู้รบกันอยู่หยกเต็งจินหยินเสียทีขับนกกระเรียนหนีมาถึงกลางเมืองหลีงักก็ไล่ติดตามมาแล้วก็ร้องเรียกให้เอียวบุญหุยจูเทียนหลินช่วยกันจับตัวของหยกเต็งจินหยินทั้งฝ่ายหลัวเฉียขี่จากไฟมาถึงก็รำทวนเคารพกับหลีงักหยกเต็งจินหยินก็กลับเข้ามารบเอากระบี่ฟันถูกจูเทียนหลินตายพอเอียวเจียนมาถึงก็เข้าช่วยหลัวเฉียรบกับหลีงักทั้งสามคนสู้รบกันเป็นสามารถขณะนั้นเกียงจูแย่กับทหารทั้งปวงเป็นไข้เพิ่งจะหายได้ยินเสียงม้าล่อรวมทั้งกล่องรบอื้ออึงกันที่กลางเมืองก็ให้หลุยจินจูบินไปดูหลุยจินจูบินกลับมาลงมาบอกว่าตอนนี้หลีงักนั้นได้รบเข้ามาถึงกลางเมืองเอียวเจียนโลเฉียเข้ารบยังไม่แพ้ไม่ชนะกันข้าพเจ้านั้นมีความพยาบาทหลีงักอยู่จะขอออกไปรบกับหลีงักให้ถึงแพ้แล้วก็ชนะยิมเฉียบกเฉียอึ่งเทียนหัวโทเฮงสุนก็พร้อมใจกันลาเกียงจูแย่จะไปรบกับหลีงักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านทั้งห้าคนเพิ่งจะหายไข้ยังอิดโรยกำลังอยู่เกลือกจะเสียทีกับหลีงักได้นะแต่ว่าทหารทั้งห้าคนก็ไม่ฟังต่างคนแต่งตัวถืออาวุธรีบไปกลางเมืองเห็นหลีงักต่างคนต่างก็ด่าหลีงักเป็นข้อหยาบช้าแล้วก็เข้ารบกับหลีงักหลีงักผู้เดียวรบอยู่กลางทหารเมืองไซกีทั้งหกมือแกว่งอาวุธป้องกันตัวเป็นสามารถบกเฉียได้ทีก็เลยเอากระบี่ฟันถูกไหล่ของหลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็ชักโลโตหนีเอียวบุญหุยก็หนีตามหลีงักออกจากเมืองฝ่ายเทวดาทั้งสององค์กับทหารทั้งปวงครั้นมีใจชนะแล้วก็กลับมาหาเกียงจูแย่เทวดาทั้งสองจึงบอกว่าหลีงักแพ้เราวันนี้เห็นหากลับมาสู้รบต่อไปไหมซึ่งท่านจะทำศึกไปภายหน้าถ้าขาดสนประการใดข้าพเจ้าจึงจะมาช่วยแล้วเทวดาทั้งสองก็ลากลับไปที่อยู่ทั้งฝ่ายหลีงักกับเอียวบุญหุยหนีทหารเมืองไซกีมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งก็เข้าหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้หลีงักก็เลยปรึกษากับเอียวบุญหุยบอกว่าเราแพ้แก่ทหารเมืองไซกีครั้งนี้เรามีความอายนักจะคิดประการใดจึงจะแก้แค้นได้ปรากฏว่าพูดกันไม่ทันจะขาดคำพอแลไปเห็นคนผู้หนึ่งใส่เสื้อฤาษีถือกระบี่เดินออกมายืนอยู่ตรงหน้าหลีงักก็เลยถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนหุยหูไม่รู้ว่าหลีงักจึงบอกว่าเราชื่ออุยหูเป็นศิษย์โทแห่งเทียนจุนอยู่ถ้ำหยกออกตรงครูเราให้มาจับตัวหลีงักไปให้เกียงจูแย่เป็นความชอบหลีงักกับเอียวบุญหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธลุกขึ้นเอากระบี่ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าตัวนาวีฝีมือความรู้ประการใดจึงจะมาจับเราอุยหูก็รู้แล้วที่อยู่ข้างหน้านี่คือหลีงักก็เลยถอดกระบี่อันมีฤทธิ์ออกฟันหลีงักเอียวบุญหุยวิ่งถลันออกมาทางด้านหน้าของหลีงักหุยหูก็ฟันเอียวบุญหุยถึงขนาดที่เรียกกันว่าคอขาดตายเลยทีเดียวหลีงักเข้ารบกับอุยหูได้7เพลงอาวุธ เห็นจะต้านทานไม่ได้ปีงักก็ดำดินไปที่เขากิวเหล่งซัวอุยหูก็ไปเข้าด้วยเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีทางฝ่ายเสียเจงจูเทวดาซึ่งเป็นครูอินทองอยู่ที่ถ้ำเขาไทหัวซัวรู้ว่าบูอ๋องจะปราบผู้เป็นเสี้ยนน้ำในแผ่นดินให้ราบคาบเสียเจงจูคิดจะให้สิทธิ์ไปช่วยบูอ๋องจึงว่ากับอินหองบอกว่าทุกวันนี้พระเจ้าติ๋วอ๋องบิดาของท่านจะสิ้นบุญอยู่แล้วบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเราคิดว่าจะให้ท่านไปช่วยบูอ๋องก็เกรงท่านจะไม่ยอมอินหองก็เลยคำนับแล้วก็บอกว่าบิดาของข้าพเจ้าหลงด้วยนางขันกีนางขันกีทูลให้ควักตามารดาข้าพเจ้าเสียความแค้นของข้าพเจ้ายังไม่หายซึ่งท่านจะให้ไปช่วยเจ้าเมืองไสกีนั้นข้าพเจ้ายินดีนักโดยจะได้แก้แค้นนางขันกีแทนมารดาข้าพเจ้าถ้าท่านยังสงสัยอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไปเข้าด้วยบิดารบบูอ๋องก็ขอให้เพลิงเผาข้าพเจ้าให้กระดูกเป็นผงไปเถอะแม่เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็ดีใจก็เลยให้เสื้อตัวหนึ่งสำหรับกันอาวุธฆ่าศึกเรียกกันว่าแทงฟันไม่เข้าถ้าใส่เสื้อตัวนี้รวมทั้งกระจกสองหน้าหน้าหนึ่งขาวหน้าหนึ่งแดงถ้าหากว่าฆ่าศึกมารบด้วยให้ผินหน้ากระจกทางด้านขาวส่องให้ฆ่าศึกก็จะตายถ้าจะให้กลับมาฟื้นเป็นขึ้นมาก็ผินกระจกข้างแดงส่องต้องผู้ตายก็จะฟื้นคืนมาเป็นแล้วก็ให้กระบี่ด้วยสองเล่มเป็นอาวุธอันวิเศษจึงสั่งว่าท่านจงไปทางด่านกิมเหม็งกวนนายด่านกิมเหม็งกวนชื่อว่าฮวยเซียบอฮวยเซียบอนั้นมีหมวกเป็นของวิเศษและรัศมีของหมวกนั้นสว่างไปได้50วาท่านไปถึงด่านพบศพของป่วยเซียบอฮวยเซียบอจะทำอันตรายท่านท่านจงใส่เสื้อถือกระบี่เป็นของสำหรับตัวหนีออกให้พ้นด่านไปให้ถึงเมืองไซกีก่อนเถอะแล้วเราจะตามไปต่อภายหลังอินหองก็รับเสื้อกระจกแล้วก็กระบี่แล้วก็ลาดำดินหนีไปที่ด่านไปผุดขึ้นที่เขาใหญ่พอได้ยินเสียงม้าล่อและทหารอื้ออึงอยู่แลไปเห็นนายทหารผู้หนึ่งหน้าดำหนวดแดงเหมือนกะสีชาติคิ้วเหลืองตากลมเหมือนลูกมะตูมใส่เสื้อดำสวมเกราะทองถือกระบองเงินสองมือขี่ม้าดำร้องตะหวาดเสียงดังฟ้าร้องกับทหารสองคนขับม้ามาจะรบด้วยกับอินหองอินหองจึงผิงกระจกข้างขาวส่องไปต้องทหารสามคนสลบตกลงจากหลังม้าขณะนั้นมีทหารอีกคนหนึ่งลงจากหลังม้าเข้ามาขนับขอชีวิตอินหองเห็นดังนั้นก็ไม่ได้ทำอันตรายแล้วก็ถามว่าตัวท่านกับทหารสามคนที่สลบอยู่นั้นชื่อว่าอะไรทหารผู้นั้นก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่ชื่อว่าบังหองทหารสามคนนั้นชื่อว่าเล่าฮูโกเจียงแล้วก็ปิดหวนอินหองเห็นสามคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่จะใครได้ไปเป็นทหารก็เลยผินกระจกข้างแดงส่องไปต้องทหารสามคนให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทหารสามคนคุกเข่าคำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดามานี่จะไปแห่งใดหรืออินหองก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินหองเป็นบุตรที่สองของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องเชื่อนางขันกีนางขันกีทูลยุยงให้ฆ่าเราเสียเทพดาพาเรามาเลี้ยงไว้เรามีความแค้นนางขันกีนักบัดนี้เทวดาซึ่งเป็นครูของเราใช้เราให้ไปช่วยเจ้าเมืองไสกีกำจัดบิดาเราเสียเราจะได้แก้แค้นนางขันกีครั้งนี้แล้วท่านทั้งสี่คนจงไปด้วยกันกับเราเถิดทหารทั้งสี่คนก็รับคำแล้วก็พาทหารเลว 3,000 ไปกับอินหองเดินทางไปได้วันหนึ่งพอแลไปข้างหน้าเห็นตัวหญิงคนหนึ่งขี่เสือหนวดขาวหน้าขาวดังสีหยกอินหองก็หยุดม้าอยู่แล้วก็ถามบอกว่าท่านผู้เฒ่าชื่อใดมาแต่ไหนสินกงป้าก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าสินกงป้าได้เรียนความรู้ครูเดียวกันกับเซียเจงจูซึ่งเป็นครูของท่านท่านพาทหารมานี่จะไปแห่งใดอินหงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะไปช่วยเจ้าเมืองไสกียกทัพมาจะกำจัดพระเจ้าติวอ๋อง สิงกงป้าจึงตอบบอกว่าเป็นอย่างธรรมเนียมสืบมาถ้าบิดาสิ้นบุญแล้วบุตรได้ครองสมบัติแทนบิดาสืบเชื้อวงไปภายหน้าบัดนี้ท่านเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องถึงพระเจ้าติวอ๋องจะทำผิดประการใดท่านผู้เป็นบุตรไม่ควรจะประทุษร้ายต่อบิดาท่านจะไปเข้ากับเจ้าเมืองไสกีซึ่งเป็นข้าศึกกับบิดานั้นท่านจะมีเป็นคนอกตัญญูเสียหรือท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาจงไปเข้ากับเซาฮูตีเมืองไสกีสนองพระเดชพระคุณบิดาจึงจะควรทางฝ่ายอินหงก็เลยบอกว่าเมื่อครูข้าพเจ้าใช้มาครั้งนี้ก็เกรงอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมมาช่วยปูอ๋องข้าพเจ้าคิดแค้นด้วยนางขันกีผู้บุตรเจ้าหูทูลยุยงให้บิดาข้าพเจ้าควักตามารดาข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงสาบานตัวต่อหน้าครูว่าจะมาเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีหวังที่จะกำจัดบิดาแล้วจะได้จับนางเจ้าหูกับนางขันกีฆ่าเสียให้หายความแค้นซึ่งท่านว่าจะให้ข้าพเจ้าเข้ากับเจ้าหูไปตีเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ากับเซาฮูก็เป็นคนพยาบาทกันอยู่ทั้งจะเสียคำซึ่งสาบานต่อครูไม่รู้ที่จะทำประการใดสินกุลป้าพอได้ฟังคำตอบอย่างนี้ก็บอกว่าถึงท่านจะเสียคำสาบานไปก็ได้ความกตัญญูคืนมาเห็นพอที่จะลบล้างกันได้อยู่ขอท่านเนี่ยเอาใจดีต่อเซาฮูช่วยคิดการตีเมืองไซกีสำเร็จราชการแล้วบิดาท่านก็ชราอยู่นับวันสมบัติจะคงได้แก่ท่านถ้าท่านได้เป็นกษัตริย์แล้วชีวิตเซาฮูกับนางขันกีก็คงจะอยู่ในเงื้อมมือของท่านท่านจะทำประการใดก็จะสำเร็จสมความคิดซึ่งท่านจะไปเข้าด้วยผู้อื่นให้ชิงสมบัติบิดาท่านนั้นถ้าเจ้าเมืองไซกีได้เป็นกษัตริย์แล้วเห็นจะหาเลี้ยงท่านใหม่ท่านจงตรึกตรองดูเถอะฝ่ายอินหงพอได้ฟังดังนั้นก็ครุ่นคิดไปครุ่นคิดมาก็เห็นชอบด้วยจึงกำนับสินกงป้าแล้วก็บอกว่าท่านว่านี่ก็สมควรนะว่าแล้วอินหงก็เลยให้ทหารทิ้งธงเมืองไซกีเสียแล้วก็จารึกธงใหม่ว่ากองทัพเมืองจิวโกสินกงป้าเห็นอินหงยอมเข้ากับเซาฮูก็ดีใจจึงบอกว่าท่านจงรีบไปเถอะเราจะไปหาเพื่อนเราให้ตามไปช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงกงป้าก็ขับเสือหลีกออกทางอินหงก็ขับม้าพาทหารเดินทางไป3วันถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ให้ตั้งค่ายมั่นคงไว้จากนั้นก็ใช้บังหงให้ไปบอกเซาฮูที่ค่ายบังหงก็คำนับลาไปบอกเซาฮูว่าอินหงพระราชบุตรพระเจ้าติวอ๋องยกทัพมาช่วยท่านตีเมืองไซกีขอเชิญท่านไปจะได้ปรึกษาราชการเซาฮูได้ฟังดังนั้นก็ถามแต้หลุนบอกว่าขณะเมื่อพระเจ้าติวอ๋องให้จับตัวอินเฮาอินหงลมหอบเอาไปแล้วเหตุใดจึงว่าอินหงยกทัพมาจะให้หาเราไปอีกเล่าตรงนี้เราสงสัยอยู่นะแต้หลุนก็เลยบอกว่าขณะเมื่อพระราชบุตรสององค์ลมพาไปนั้นข้าพเจ้าแจ้งความว่าเทวดาเอาไปเลี้ยงไว้เซาฮูพอแจ้งความดังนั้นก็คิดบอกว่าอินหงนั้นเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าติวอ๋องให้มาหาเราขันจำมิไปก็ไม่ควรเซาฮูแต่หลุนบังหงก็เลยไปคำนับอินหงที่ค่ายอินหงจึงว่าแก่เซาฮูบอกว่าขณะเมื่อบิดาเราจับเรามาไว้จะลงโทษนั้นเดชะบุญเราเทวดาพามาแล้วก็ไปฝึกสอนความรู้ในการสงครามจนกระทั่งชำนิชำนาญบัดนี้เรารู้ว่าบูอ๋องตั้งตัวเป็นเจ้าเกลี้ยกล่อมหัวเมืองคิดการขบฏต่อบิดาเราบิดาเราให้ท่านเป็นแม่ทัพมาตีเมืองไซกีเรารู้จึงมาช่วยท่านและท่านมาทำการศึกครั้งนี้ได้ทีหรือว่าเสียทีประการใดล่ะเซาฮูก็แจ้งความตามที่ได้รบพุ่งกันกับทหารเมืองไซกีให้อินหงฟังทุกประการแต้หลุนจึงบอกว่าซึ่งท่านยกมาครั้งนี้เนี่ยข้าพเจ้าดีใจนักด้วยเห็นว่าเมืองไซกีจะได้เป็นมั่นคงเซาฮูก็เชิญอินหงมาที่ค่ายครั้นรุ่งขึ้น อินหองก็แต่งตัวใส่เสื้อสวมเกราะขึ้นมาถือกระบองสองมือพาแต้หลุนกับทหารออกมาจากค่ายไปที่หน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องท้าทายให้มารบกันทหารซึ่งรักษาหน้าที่ที่เชิงเทินก็เข้าไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็สั่งให้อึ้งปวยฮอออกไปรบอึ้งปวยฮอก็ไปจัดทหารแล้วก็ขึ้นขี่โคถือทวนพาอึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียกอึ้งเทียนเสียงบุตรชายทั้งสี่คนกับทหารออกจากเมืองไปถึงที่รบอินหองจึงถามบอกว่าท่านเป็นบุตรขุนนางเมืองหลวงเหตุใดจึงหนีมาเข้าด้วยพวกขบถฉะนี้ไม่ควรนะจงมาเข้ากับเราคิดอ่านจับกีฮวดไปถวายให้มีความชอบน่าจะดีกว่าจะได้ลบล้างความโทษผิดที่ทำไว้แต่หนหลังด้วยอึ่งปวยฮอได้ฟังก็ตอบบอกว่าบิดาของท่านไม่มีสัจธรรมทำให้เราได้ความแค้นเราอยู่ด้วยไม่ได้จึงหนีมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองผู้มีบุญจะยกทัพไปกำจัดบิดาท่านเสียจึงจะหายที่มีความแค้นอินหองได้ยินอึ้งปวยฮอสรรเสริญกีฮวดว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ว่ากล่าวลบหลู่พระเจ้าติวอ๋องผู้บิดาก็โกรธก็เลยขับม้าเข้าไปฟันด้วยกระบี่อึ้งปวยฮอรับด้วยทวนรบกับอินหองได้20เพลงอาวุธแต่หลุนกลัวอินหองจะเสียทีแก่อึ้งปวยฮอแต่หลุนก็เลยขับม้าพาทหารทั้ง4คนเข้าช่วยอินหองบุตรของอึ้งปวยฮอทั้ง4คนก็เข้าช่วยบิดารบกับทหารอินหองไม่สามารถอินหองจึงเอากระจกส่องถูกอึ้งปวยฮอตกลงจากหลังโคสลบอยู่อึ้งเทียนหัวก็ลงจากหลังกีเลนเข้าอุ้มบิดาอินหองก็ส่องด้วยกระจกขาวแสงกระจกถูกอึ้งเทียนหัวสลบอยู่กับอึ้งปวยฮอทหารอินหองได้ทีก็ไล่ฆ่าฟันทหารอึ้งปวยฮอแตกกระจัดกระจายไปอินหองก็เลยให้แต้หลุนนั้นมัดทั้งอึ้งปวยฮอแล้วก็อึ้งเทียนหัวพากลับเข้าไปที่ค่ายอินหองคิดถึงคุณของอึ้งปวยฮอจึงไม่ได้ฆ่าเสียแล้วก็เอากระจกส่องให้อึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวกลับฟื้นมาเป็นดังเก่าอินหองแก้มัดพ่อลูกสองคนออกเสียแล้วก็ถามว่าเดิมท่านอยู่ที่เมืองหลวงบิดาเราทำให้ท่านขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างนี้อึ้งปวยฮอก็บอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านเชื่อฟังแต่ฮิวฮุนแล้วก็ฮุยตงซึ่งเป็นคนสอพลอแล้วก็หลงด้วยนางขันกีทำผิดอย่างธรรมเนียมข้าพเจ้าเพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ฟังกลับจะฆ่าข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงหนีมาเข้าเกาะที่เมืองไซกีอินหองก็เลยบอกว่าเมื่อครั้งบิดาเราจะฆ่าเสียปึงเสียงพาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามท่านเราแล้วก็ปล่อยเราเสียคุณท่านนามิกอยู่แก่เราครั้งนี้ท่านไปเข้ากับเมืองไซกีถือว่าเป็นพวกขบถเราจับได้ไม่ทำอันตรายจะปล่อยเสียแทนคุณท่านสืบไปข้างหน้าท่านมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะตอนนี้อินหองมาแล้วก็ปล่อยอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวไปที่เมืองไซกีอึ้งปวยฮอก็เข้าไปคำนับแจ้งความกับเกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าศึกสงครามครั้งนี้ไม่ได้จบง่ายๆแน่แต่เวลาของเราไม่พอแล้วนะครับช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาดังนั้นคงต้องติดต่อกันในครั้งหน้านะวันนี้ผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์กันต่อวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี
8: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายนอมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าส ถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นเพราะปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่หนาวแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อวานในถนนตรีไลฟ์ที่จัดแสดงขึ้นในช่วงเย็นที่นั่งชมนำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีและงานคารวาและคารวาน้อยกับดวงดาวเดียวได้ก็ได้เห็นทั้งภาพและเรื่องของสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพของนะครับของการย้อนเวลาของคารวานกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่นะจะมีบุคลิกลักษณะว่าเป็นเหมือนคารวานทั้งหมดแต่ว่าคล้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกับคารวานทั้งนั้นมารวมตัวกันจะต้องขอบคุณนะอืดทองกลางธนาที่ได้เริ่มต้นในการคิดให้มีวงดนตรีของคารวานน้อยซึ่งเป็นลูกของเพื่อนคารวานลูกของคารวานเองเช่นลูกของนักงานคือกันตรึมลูกของพี่ก่อเขตลูกของนวินัยอุกฤษที่มาเล่นสีแววรินหรือดวงดาวหรือดาวกอล์ฟที่ก็ซึมซับกับความเป็นคารวานอยู่เยอะมากเลยแล้วก็ผมก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกสำหรับคารวานน้อยเมื่อตอนที่เขาเด็กๆอยู่ไม่ได้ชมทั้งวงแบบนี้คือแยกๆส่วนไปชมเช่นทางลูกของพี่วินัยอุกฤษก็ได้เห็นตอนที่เขาเล็กๆมาสีแวลินหรือมาเล่นดนตรีที่ทางภาคใต้ที่ไปที่กระบี่นะครับก็ได้เห็นภาพสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดแล้วก็ซึมซับแล้วก็มีสิ่งที่น่าจะสานต่อกับบทเพลงของคารวานได้เป็นอย่างดีแล้วก็มาเชิญครูหนึ่งที่เพิ่งจะได้น่าจะยังไม่จบด้วยนะครับสำหรับทางการบันทึกทาง Facebook ถนนตรีไลฟ์ที่นำมาบันทึกออกอากาศในวันนี้ช่วงเย็นผมก็ดูมาไม่ปฏิบัติต่อนะครับแต่ก็ได้เห็นในช่วงเวลาที่ผมออกไปในวันเมื่อวานนี้ที่ไปทำกิจธุระต่างๆหรือว่าประสานงานต่างๆเพราะว่าต้องประสานเยอะมากพี่น้องของคารวานนี่เยอะมากกองทัพคารวานนี่เยอะจริงๆต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมกันถึงเกือบพันที่นั่งที่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ที่ได้เดินทางมา walk in มานะครับมารับบัตรและหน้างานทั้งที่ฝนก็ตกกระหน่ำอย่างมาเมื่อวานนี้ยังหนักมาเมื่อวานนี้ก็นี่แหละครับก็เลยเลือกนำเพลงที่อยู่ในเพลงที่คารวานน้อยนะครับเลือกนำมาเปิดวงเมื่อวานนี้นั่นคือฟ้าบอกกันแล้วก็นำเวอร์ชันที่เป็นหนึ่งในคนที่เคยเดินทางกับคารวานน้องรักคนหนึ่งของนางงาคารวานก็คือปู่พงศิษฐ์คำภีมาฝากคุณในช่วงต้นของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452แล้วก็ทางไลน์ที่ติดต่อกันแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึง

เกสเป็นแขกรับเชิญด้วยครับจอมยุทธคุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็คงจะรับแค่เพียงไม่ถึงพันเพราะว่าจะให้มีที่นั่งไว้เดี๋ยวแย่งชิงกันอีกเป็นที่นั่งสำหรับบรรดาผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อนุมัติโครงการและก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่เบื้องหลังทุกท่านก็จะได้มีพื้นที่ไว้สำหรับให้ท่านเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทางผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการต่างๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินก็จะกันที่นั่งไว้ส่วนท่านที่จะจองที่นั่งก็รอนะครับรอการเปิดรับจองทาง Facebook ของทนดนตรีกันในช่วงเวลาของก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตขึ้นเริ่มต้นในวันที่13กรกฎาคมก็มีที่นั่งเท่านี้แหละครับก็นั่งก็คงจะจำกัดคือไม่เกิน800ที่ในการเปิดให้จองในช่วงทนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในช่วงเดือนหน้านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกับผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระจิตและการชนะวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีหมอวิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินแฮกสลินเทพสลินณอยุธยาวันต้องขอบคุณทั้งนางงาคารวานทั้งคารวานน้อยนะครับดวงดาวเดียวดายแล้วก็ได้มีเหลนใช่ไหมรุ่นเหลนรุ่นหลานรุ่นเหลนของคุณปู่ว่องแล้วนะฮะต่อต้นตระกูลที่เขาซึมซับบรรยากาศของเพลงของคารวานมาอย่างเต็มที่เลยแล้วก็โดยเฉพาะจากนวงมงคลดุทกซึ่งเทปบันทึกเหล่านี้เราจะมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีทางภาควิทยุก็ติดตามกันได้ในช่วงวันเสาร์หน้าผมจะให้ทางคุณเมฆกันแก้วได้ตัดต่อให้ที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์คือวันนี้ก็ฟังต้นฉบับกันไปก่อนสำหรับคืนสู่รังและเพลงหวัง

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ครับก็คงมันจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็คงจะเป็นสวนหย่อมอีกสวนหนึ่งนะเป็นสวนดอกไม้อีกพันหนึ่งในแวดวงการบันเทิงขอให้เราทำใจยอมรับในตรงนี้ให้ได้แล้วก็ช่วยกันดูแลให้ไม้ดอกเหล่านี้เติบโตก็เติบโตกันมานานแล้วครับ30ปีแล้วครับคงฝังรากฝังอะไรกันลึกพอสมควรแล้วล่ะทีนี้ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานศิลปะวัฒนธรรมที่เราทำขึ้นมาในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจืดจางหรือว่าเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีคนที่น้อมรับมีคนที่รับฟังมีคนที่ให้กำลังใจมาตลอดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าเงินดีกว่าทองนะครับดีกว่าความร่ำรวยหรืออะไรต่างๆนานาผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในสังคมไทยเราที่มีให้กันดังนั้นเนี่ยหน้าที่ศิลปินคงทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีความเข้าใจนะมีความเมตตาในจุดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งถดถอยอย่าเพิ่งด่าว่ากันเลยนะครับในพฤติกรรมบางอย่างบางประการในแวดวงการเพื่อชีวิตก็อาจจะมีทะเลถลายกันไปบ้างผมคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตนะแล้วก็มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดใครได้ห้ามใครได้แนวเพื่อชีวิตคือไม่ต้องซีเรียสมากว่าจะต้องเป็นแนวอย่างไรอย่างไรขอให้อยู่ในเกณฑ์สร้างสรรค์ถือว่าใช้ได้

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:40 นาทีเดี๋ยวจะหาว่าดีเจรุ่นนี้เปิดแต่เพลงเก่าๆเพลงย้อนอดีตสมัยเก่าๆแล้วก็เลยเลือกงานหลังจากที่ฟังวัยรุ่นรุ่นหลานนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานของคาราวานแล้วดวงดาวเดียวดายเช่นวันสักครู่นี้แล้วก็เลยเปิดต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเลือกตั้งในกลางเมืองหลวงของเราก็คือที่กรุงเทพมหานครกลางใจกลางเมืองใจกลางประเทศเราก็เลยนึกถึงเพลงใจกลางเมืองของลาบานูนมาฝากกันก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ถ้าทำถนนดนตรีต่อไปถ้าได้ทำต่อก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญมาในถนนดนตรีไลฟ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นด็อกลาบานูนอย่างนี้เป็นต้นก็ได้แต่คิดไปเรื่อยตามประสาคนช่างคิดช่างติดตามช่างดูอะไรต่ออะไรขอบคุณคุณเลขาที่มาช่วยแจกหนังสือบางท่านบอกหนังสือได้ไม่ครบเหรอถ้าไม่ครบยังไงช่วยแจ้งด้วยนะว่าใครยังไม่ได้เพราะว่ายังมีอยู่นะครับในพระจันทร์นุกรมแล้วก็วันนี้บอกว่าที่ชมอยู่ทาง Facebook เมื่อช่วงเย็นก็มีนักเขียนซีไรท์จากเพื่อนบ้านเราที่ผมเดินทางไปที่หลานใต้โหนดพัทลุงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ไปงาน20ปีบ้านนักเขียนแล้วก็15ปีบ้านนักเขียนแล้ว20ปีกนกพงษ์ภูเขาฝนโปรยไพรไปเมื่อช่วงที่แล้วบอกว่าเขาติดตามอยู่ที่ประเทศลาวปัญญาเนี่ยนะครับพันธะพาณิชย์นะฮะก็เป็นนักเขียนซีไรที่ได้รางวัลไปแล้วก็มอบหนังสือมาให้ผมด้วยดอกไม้ในกาบระเบิดยังไม่ได้นั่งอ่านจริงจังเลยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นพี่เป็นน้องกันน่ารักมากครับทางศิลปินแล้วก็นักเขียนลาวที่ได้เดินทางไปด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาได้ไปพบได้เจอกันเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็โหสุดยอดจริงๆเพราะว่าเดินทางโดยทั้งจากรถไฟจากเวียงจันทร์มาต่อรถบัสต่อรถตู้เข้ามามานั่งรถไฟต่อเข้ามาถึงจากบ้านเข้าสปาจะมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพต่อรถลงไปคนขนุนพัทลุงอีกโอ้โหราคากลับก็นั่งรถกลับอีกโอ้โหผมยอมใจจริงๆนะครับก็สุดยอดจริงๆนะฮะครับเพลงวันนี้เดี๋ยวคงจะเลือกเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองบางคนก็มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็มีหลายท่านที่คือมีทั้งสองบ้านนะคือบ้านในกรุงเทพด้วยแล้วก็บ้านในทางจังหวัดก็ยังไงก็ถ้ามีสิทธิ์แล้วก็ดูในหน่วยเลือกตั้งแถวบ้านผมนี่เขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้ววันนี้ผมเอาเจ้าสองตัวผมไปอาบน้ำตัดขนมาจะจัมโบ้กับเจ้าเมโลก็เขามีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ข้างหน้าร้านอาบน้ำตัดขนพรุ่งนี้จะไปสองตัวเดี๋ยวกำลังคิดว่ามันจะชุลมุนระหว่างที่เขาปฏิบัติงานหน่วยเลือกตั้งตรงด้านหลังของซอย81ที่ทะลุบ้านผมไปเนี่ยเขาเป็นโรงยิมเป็นสถานที่ที่สอนยิมนาสติกขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่โล่งๆอยู่ก็สะดวกในการจอดรถแล้วก็เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนทางบ้านผมที่ตรงหนองแขมที่หน้าเขตทางหนองแขมที่ตรงกลางซอยที่เดิมนั้นเขาเคยใช้ตรงยุรดาก็อนุบาลยุรดาเขาต้องเลื่อนมาอยู่กลางซอยแถวหมู่บ้านหันษานะฮะหมู่บ้านหันษาก็ใกล้บ้านผมแล้วครับใกล้ในซอยที่ลึกของผมอยู่ในส่วนลึกนี่ก็จะใกล้กว่าแต่มันจอดรถลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้วิธีปั่นจักรยานไปหรือไม่ก็แบนมอเตอร์ไซค์ไปนะเดี๋ยวนะครับไปใช้สิทธิ์กันมากๆเลยเพราะว่า เป็นส่วนสำคัญ4ปีจะต้องมาใช้กว่าจะใช้ได้ใช้สิทธิ์กันก็4ปีแล้วก็เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อจะมาช่วยกันดูแลฝนตกน้ำท่วมท่อระบายน้ำอะไรต่างๆนะฮะถนนหนทางอะไรทั้งต้นไม้ใบหญ้าเรื่องต้นของที่ปาฐะทั้งหลายเนี่ยกทม.ต้องดูชุมชนที่สำคัญแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกันทั้งมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางเขตเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องสำคัญมากฉะนั้นก็เลือกทั้งนะครับทั้ง2แบบที่ทั้ง2ใบที่เขาให้กาทั้งเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสกเขตก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 8:00 นแล้วก็ถึง 5:00 นนะฮะเราระวังเรื่องฝนฟ้าเรื่องลมพายุหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาโหลมแรงแล้วก็พัดเสาไฟฟ้าพัดอะไรโค่นลงกันไปเยอะมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองมาฝากกันมาล่าเหนือครับ

0: เดียวทางจะคดเคี้ยวให้ใจสานเสียวฉันยังมุ่งไป
1: แม้จะไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองก็ถือว่าเป็นบ้านที่สองหรือว่าเป็นเมืองที่ได้มาใช้ชีวิตกันอยู่ทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ทั้งปริมณฑลในกรุงเทพก็จะมีความแออัดที่เขาบอกว่าประชากรแฝงจริงๆไม่ใช่ประชากรแฝงนะประชากรหลักเลยนะครับเพราะว่าต้องมาประกัดตินถีดิ้นรนกันอยู่ในนี้หากเช้ากินค่ำจากดีมีจนก็จะมาอยู่ในภาคเมืองกันทั้งนั้นเพราะว่าต้องดิ้นรนหาทางทำมาหากินกันบางทีต้องไปอยู่ในที่เล็กๆเหมือนรูหนูหรือว่าต้องไปอยู่ในซอกหลืบใดหรือที่เช่าที่ต้องเป็นที่แค่สุขนอนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดิ้นรนไปว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ของคนที่ประชากรที่อยู่ในกรุงเทพจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในการเลือกผู้ว่าบัตรมี2ใบนะครับมีสีเขียวสีชมพูเลือกผู้ว่ากับเลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ไปใช้สิทธิ์กันมากแล้วก็พรุ่งนี้รายการพิเศษของทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตั้งแต่เช้าก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์การไปใช้สิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการรายงานผลต่างๆแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่จะมีกันมาระดมกันเข้ามาทั้งหมดนะครับในทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุทีวีสื่อโซเชียลทุกอย่างก็ระดมกันมาทุกฝ่ายนะฮะก็ทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปทำหน้าที่กันลุ้นคะแนนการเลือกตั้งหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้วเราก็จัดรายการในภาคกลางคืนในช่วงทนดนตรีปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะถึงบรรยากาศของคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในภาคเมืองเราต้องเอาดีให้ได้นะฮะนักร้องบ้านนอกได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนค่าเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที
10: ่วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นโทนดนตรีในชั่วโมงที่สองกับลูกลุงขี้เมาเป็นบัลลาดจากทึกควายถุยตั้งแต่ภาคแรกจนมาทั้งถึงในภาคนี้ก็ภาคที่เท่าไหร่แล้วจากลุงขี้เมาทึกควายถุยก็มาถึงเพลงของลูกลุงขี้เมาที่มีชีวิตสองฝากฝากความทุกข์ยากฝากความสุขสบายให้คนอดทนแล้วก็เปรียบในสะพานลอยเหมือนมองเห็นภาพเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่มีสะพานลอยเยอะดังนั้นในสะพานลอยไม่มีการข้ามไปฝั่งทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งไหนที่เราจะเลือกที่จะข้ามไปแล้วประสบความสำเร็จก็ลองดูนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนกรกฎาคมก็จะมีฝากของนะฮะเพลงเพื่อชีวิตที่ฟังฟากที่เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้บ้างกับคาราบาวไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวคุยกับพี่แอดก่อนที่จะเริ่มทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้าแน่นอนก็อยากจะเล่นแบบเป็นโฟกทั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ได้เพราะว่าพี่แอดต้องรีบไปเหมือนกันก็ประมาณได้ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งครับเราเริ่มเร็วหน่อย 5:30 นก็คงจะอุ่นหนาฝาข้างกันถ้าเต็มจริงๆเดี๋ยวข้างล่างนะครับท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์นะครับบุญชวริตก็กำลังดูว่าจะทำยังไงให้ถ้าคนล้นจริงๆก็นั่งตู้จอซึ่งปกติจะมีจออยู่2จออยู่ข้างล่างจอ LED ด้านในห้องกระจกที่คุณได้ไปนั่งรอพักระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีห้องอาหารที่ให้คุณได้รับประทานอาหารได้แอร์เย็นฉ่ำข้างนอกมันร้อนนะครับก็นี่คือค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นภาษีของท่านก็มาใช้กันให้คุ้มที่มีถนนดนตรีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนกันมา31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก่อนที่ผมจะยุติอำลากันไปในเดือนสิงหาคมนี้หลังเกษียณอายุราชการก็จะทำจอข้างล่างขนาดใหญ่นะที่มี2จออยู่แล้ว

กาแฟแล้วก็น้องอ้ําด้วยที่ทีมงานทั้งได้มาช่วยงานให้กับทนดนตรีในราคามิตรภาพตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีที่3ก็ขอบคุณมากๆกับทุกกิจกรรมที่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับให้เสียงคุณภาพที่เราฟังแล้วก็มีมิติแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ฟังเราออกได้ทุกๆชิ้นนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงาน OB ของช่อง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังมีการตัดต่อเทปเก่าๆตั้งแต่เมื่อพี่โอเดี่ยวลานพรมใจมาแล้วคาราบาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาตัดต่อเป็นรูปแบบรายการที่จะออกนำเสนอในทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์16:00 ถึง 17:00 นวันละชั่วโมงต้นเดือนก็จะมีรายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทางท่านผู้บริการด้วยนะครับท่านผู้บริการนกหวีดนะฮะแล้วก็ทีมงานของทีมถ่ายทอดสดทีม OB ทุกท่านเลยที่มาได้บันทึกภาพบันทึกรายการเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงในการไลฟ์ในช่วงเวลาของการแสดงด้วยในทุกๆครั้งครั้งหน้าก็จะได้มีการไลฟ์ให้ได้ไปชมกันทางบ้านหรือว่าทางที่ต่างๆแล้วทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็เป็นทุกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์เราได้ทำหน้าที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองที่อยู่ในบ้านในกลางเมืองหลวงเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครนะฮะก็บางกอกนี่แหละครับเราเลยเลือกนำเพลงลูกหลวงที่มาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นยุรุงสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทาง0816346452ก็โทรมาจากสมุยบอกเปิดคาราบาวสุดยอดเลยนะก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทางทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz เป็นวิทยุที่เราทำมา31ปีแล้วส่วนทางทีวีก็3ปีทนดนตรีไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปจัดเป็นรายการอยู่ชื่อว่าทนดนตรีออนทีวีกันมาแล้วก็หนึ่งแล้วครับเวลาของการทำงานที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปเร็วนะฮะเราก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็พยายามสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กรุงเทพรมควันพี่รักอภกรและกรุงเทพราตรีจากแฮมเมอร์ครับ

ำยามราตรีนางนารีแสงสีก็อ่อนหวานมีงานบันเทิงก็รื่นเริงสุขสันต์มีโรงมีลานมีโชว์รูมในตึกแคบที่กว้างขวางทางเท้ามีหาบเร่แผงรอยสะดวกซื้อสะดวกใจแต่ทางเท้ายังหาบเร่แผงรอยสะดวกซื้อแม่สะดวกจัง

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยถูกทำต้นสัมพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:29 ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสขอบคุณเสียงมีผู้ฟังน้องคนหนึ่งบอกจากลำพูนเขาบอกเรียกอาพิญโยก็จะขอพี่หกรัฐินเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าทางวิทยุจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ผมก็พร้อมอยู่แล้วก็จะทำรายการต่อได้สำหรับวิทยุเพราะว่าจัดรายการได้ที่บ้านเลยทำมาที่บ้านนี่ก็เป็นเกือบจะ10 ปีแล้วที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ที่ทางบ้านโดยทีมงานคุณคงศักดิ์ไสวงและคุณเมฆกันแก้วที่มาช่วยกันแล้วก็น้องเขยรงศักดิ์นิยมทองทำโปรแกรมทั้งการจัดรายการแล้วผมเพิ่มเติมโปรแกรมเรื่องงานภาคหนังที่จะมีซีรีส์แนวตั้งแล้วก็หนังแล้วก็สารคดีที่เขาจะจ้างซึ่งโดยปกติก็เคยทำงานลักษณะนี้คือเป็นอาชีพที่ทำงานหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งนานแล้วล่ะครับนอกเหนือจากทำงานราชการแล้วก็มีงานพิเศษดังนั้นไม่มีทางที่จะมีเงินมีทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็มาช่วยทำงานกิจกรรมให้กับทางราชการได้ก็นี่แหละครับก็เป็นรายได้พิเศษที่เราได้ทำงานมาทั้งการพากจากช่อง3เมื่อสมัยก่อนทั้งซีรีส์ทั้งแดจังกึมจูมงฮะทงอีหนังอะไรทั้งหมดนะครับเคยมาทั้งเปาบุญจินเคยพากมาแล้วเน้นน้อยเจ้าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหนังเข้าโรงอย่าง Mission Impossible หรือ Star Wars ก็ภาพมาหมดแล้วแล้วก็รวมไปถึงสารคดีที่ภาคทางไทย PBS แต่ตอนนี้ก็หลังจากเกษียณแล้วก็ยังคงจะเพิ่มการทำงานที่ไทย PBS เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นส่วนทางที่บ้านก็ถ้าเขาจ้างภาคก็อินดีนะครับแล้วก็ภาคคือเป็นชีวิตที่ทำงานในการใช้เสียงมาโดยตลอดก็ทั้งการภาคหนังภาคสารคดีภาค presentation หรือ VTR แล้วก็ line and sound แล้วก็รวมไปถึงสปอตอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาแล้วก็ตลอดนะฮะก็เป็นอาชีพที่ทำงานมาเราเลี้ยงชีวิตมาส่วนของวิทยุของการจัดรายการนี่มันเป็นส่วนในหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่เวลาที่ต้องรับราชการก็คืออ่านข่าวถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีแล้วก็ใช้เสียงในการทำงานด้านต่างๆเช่นอ่านสปอตอ่านสารคดีที่กับทางงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆหรืองานรณรงค์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนของทางที่ใช้เสียงอยู่ทางภาควิทยุส่วนทางสำหรับทางหน้าตานี่ก็มาออกอากาศทางช่อง NBT เขานี่ก็คือถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่มา3ปีที่เราเชิญศิลปินมาแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็มาติดตามแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่เป็นที่รู้จักของรายการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เลยใช้ศิลปินเพื่อชีวิตมาเป็นผู้ที่สื่อให้กับผู้ฟังผู้ชมกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพอีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกันผมเลือกก็จะหลุดไปจากเพื่อชีวิตบ้างกันแล้วกันนะฮะแต่ก็มีความไพเราะสำหรับศิลปินท่านนี้ตะกะแทนชลดาและป้างนครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพและเจ้าโตจากอิสเซนครับ

็นโศกนาฏกรรมของความรักแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเมืองไม่ว่าจะทั้งจากรถลาที่ควักไขว่ก็เพิ่มเติมกันทั้งเรื่องของการก่อสร้างคานถล่มแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างตกท่ออะไรเงี้ยนะฮะท่อระฝาระบายน้ำท่อฝาระบายไม่ใช่ฝาท่อระบายเป็นฝาระบายฝาท่อระบายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก่อสร้างไม่เรียบร้อยทุกอย่างนี่แหละครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขโดยทางนะฮะกรุงเทพมหานครคนที่จะต้องมาบริหารกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพภาคเหนือซึ่งมีปัญหาให้คนต้องพบจะเจอกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเลยนะครับเพราะคนเยอะก็แออาจจะเยียดกันต่างไหลกันเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มาร่วมกันอยู่ในศูนย์รวมตรงนี้มันก็แน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้บริหารหรือคนที่จะต้องมาจัดการให้ได้นะครับแค่ขยะในเมืองนี่ก็โอ้โหเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่อยู่ในภาคเมืองนี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันให้ได้คนที่จะมาทำให้เราได้คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ให้สามารถที่จะอยู่กันไปได้นะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงจากวงอีซึนที่มีพี่ป้อมพี่โตอยู่ในสมาชิกของวงอีซึนนี่แหละครับงานสังสรรค์ต่างๆก็เลือกนำมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียง0816346452ที่คุณก่อเพลงจากตามคำแหงมาจากใจโฮปครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดๆๆนักเดินทางอยากจะฟังน้ำหมูนะครับก็เคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะครับก็ปีนี้น้ำหมูจะมีงานใหญ่สำหรับงานของน้ำหมูเองก็ติดตามกันได้จะเป็นช่วงปลายปีจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามกันได้นะครับทางถนนดนตรีตอนนี้พอหลังจากเกษียณก็อีกงานหนึ่งก็คือไปทำงานชดใช้เขานะฮะหลังจากที่ได้เขามาช่วยงานเราเราก็ไปช่วยงานกับเขากลับบ้างแล้วก็จะเดินทางไปก็นอกเหนือจากการไปทำงานตอบแทนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือก็ไปพบปะพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าญาติพี่ทั้งหลายที่ได้ทำงานร่วมกันทั้งสั้นของงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานดนตรีเราจะได้ไปเจอกันในที่ต่างๆครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากจังหวัดแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นของทนดนตรีก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีชนะภัยครับ

0: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Media 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Mid Year 2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP ก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ99เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
9: นายภูมิพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filling สูงถึง 199.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ121ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ และป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม JK และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกานา0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะรีดเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้กาลาสกีย่าที่อาจไม่เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา4 นาฬิกาโคลอมเบียพบโปรตุเกสและดีอาร์คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา6 นาฬิกาแอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา9 นาฬิกาปุ่นพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็มาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพี่โจรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอมีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจก็ไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วเขาครับในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบฮาฮาแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทานอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถราด้วยความไข่เบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดทุกวันนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถราที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมาวันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาต้องไปทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านวังหลังนะฮะแถวทางฝั่งธนบุรีก็ได้เห็นผู้คนเห็นทัวร์เขามาลงมาเช้าไปมาหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมืองอีกกลุ่มคนหนึ่งทั้งเรื่องของการให้บริการ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องคายของมาริโฮน่าบอกไม่ออกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรเลยครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกลึกเป็นทั้งในการไม่เปิดเผยร้านนวดร้านสปาร้านอะไรต่างๆก็จะมีชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนมาให้เห็นถึงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในภาคเมืองมาทำมาหากินในภาคเมืองแล้วก็ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนกันไปแล้วพรุ่งนี้คนในกรุงเทพในภาคเมืองก็จะต้องเลือกตั้งกันก็ออกไปเลือกตั้งกันตามเขตที่คุณมีเลขทะเบียนบ้านมีชื่อก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเข้ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกก็บัตรจะมี2สีสีเขียวกับสีชมพูครับหลักฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ไปดูกันเราจะลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนดนตรียังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มพังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลอย่างไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานเนี่ยโอ้โหลงสะกะนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวว่าคนจะถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลาดติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรั้วติดกันแล้วก็ให้คุณได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องเราจะให้สิทธิ์ของคนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องไปดราม่าไปแย่งกันไปโพสต์อะไรว่ากล่าวขานกันทั้งนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันคุยกันต่อหน้าไม่ใ ชอบพูดกันหลับหลังหรือโพสอะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่ขอมาจากลำพูนมอบให้แล้วกันวิหกพลัดถิ่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติของคมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างหน่อยนะเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับให้คุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452สาวสุราษฎร์ที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารนะครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนักนางาแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนำแบบบอกแต่ละคำแต่ละถ้อยคำให้ทุกคนได้ร้องตามน่ารักดีเราจะนำเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้า3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทุนดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็รอให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทุนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วใน LINE ก็มีที่ก็คอนฟอร์มนี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีถนนดนตรีอยู่เช่นเดิม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเพลงที่ผมเลือกผมขอเพราะว่าขอปู่พงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีหักครับ

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคืนวันนี้กับถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลมสักชะตารักแล้วก็ก่อนนั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากระบาดในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตัวเอาหลักฐานไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็รายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนดนตรีทั้งทุกท่านผมพิจารณ์สบายก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาใน Google Form และลำตะของที่ขอมาจากพร่อง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่

0: ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการพุทธคถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569แล้วค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะเขียนถามเข้ามาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สาธยายได้ตอบได้ชี้แจงได้ให้ความเห็นให้ปัญญาแก่ท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะมีดิฉันเตือนใจสินผู้นิกได้มีบุญที่จะมีโอกาสมาทำหน้าที่ถามคำถามนั้นแทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตามใจท่านในการที่จะตอบปัญหาต่างๆหรือแง่คิดหรือความเห็นก็ตามที่เขียนเข้ามาในรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องในพระไตรปิฎกหัวข้อธรรมะการฝึกปฏิบัติสมาธิการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ฟังข้อใดๆแล้วรู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจต้องการจะแบ่งปันเรื่องในชีวิตของตนหรือตรงไหนเป็นคำถามข้อเสนอแนะข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Inbox Direct Message เมื่อส่งเข้ามาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำคำถามปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยตอบกันอภิปรายทำความเข้าใจใดๆเพื่อให้เกิดความรู้กันกว้างขวางต่อไปเชิญครับ
0: เจ้าค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ฟังท่านแรกนะเจ้าคะเป็นสุภาพบุรุษก็บอกว่าท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าค่ะซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็จะเที่ยวถามคนโน้นคนนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้าค่ะแต่ท่านก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เจ้าค่ะท่านไม่มีความสงสัยละเป็นเพราะอะไรกับตัวเองก็ไม่ไปค้นหานิพพานเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างตอนแรกๆที่ว่าอยากจะรู้จังว่านิพพานคืออะไรเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองวินิจฉัยแล้วก็แจกแจงให้ฟังนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านคำถามของท่านผู้นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าตัวเองถึงแล้วรู้ตัวว่ายังไม่ถึงแต่ว่าไม่สงสัยแล้วก็จะ
0: ม
1: าทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสงสัยนี่คือคำถามว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่สงสัยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสงสัยเยอะเลยตรงนี้คือลักษณะของจิตที่มันละเอียดประณีตลงถามว่าความสงสัยความเคลือบแคลงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือลักษณะของวิจิกิจฉาไงว
0: ิ
1: จิกิจฉาแปลว่าความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง
0: ไม่ลงใจ
1: ความไม่ลงใจใช่ซึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบของคำถามรูปแบบของคำถามนะคำถามมี2ประเภทคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจวิจิกิจฉานี่ก็แบบหนึ่งกับคำถามที่เกิดจากว่าเอ้ยต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงอันนี้ก็แบบที่2ศรัทธาแล้วมีคำถามกับไม่ศรัทธาแล้วมีคำถามคำถาม2ประเภทนี้ไม่เหมือนกันนะคำถามแบบแรกที่ไม่มีศรัทธาแล้วมีคำถามนี่คือถามหาเรื่องไม่ได้ถามเอาความรู้แต่คำถามที่2ถามออกความรู้ไม่ได้ถามหาเรื่องเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีความมั่นใจ ทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยหายไปเพราะอะไรนะเพราะความมั่นใจด้วยความมั่นใจนี้ความเคลือบแคลงหายไปสมาธิเราจะเกิดพอประมาณพอมีสมาธิเกิดขึ้นพอประมาณตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามผู้นี้ไม่มีคำถามไม่ใช่ไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยเนี่ยไม่มีความสงสัยแบบที่วิจิกิจฉาเขาจะมีกันเนี่ยเธอไม่มีแล้ว
0: เ
1: พราะอะไรนะเพราะจิตเป็นสมาธิสมาธิกับวิจิกิจฉามันตรงข้ามกันไงวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะหนึ่งในนิวรณ์ห้าประการถ้าจิตเรามีวิจิกิจฉาก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าจิตเรามีสมาธิวิจิกิจฉาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราจึงไม่มีวิจิกิจฉาเป็นสมาธิระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เต็มแต่มีแน่นอนที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะคุณมีศรัทธาเต็มเรามีศรัทธาเต็มไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็พอไม่สงสัยปุ๊บก็เลยมีสมาธิพอประมาณขึ้นมาพอมีศรัทธาปุ๊บความไม่สงสัยก็เลยหายไปทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราไม่สงสัยหมายถึงไม่เคลือบแคลงแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วคำถามต่างๆเรายังมีอยู่ไหมก็มีแน่ศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจุดที่เราจะมีคำถามเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยถามเอาความรู้เนี่ยอันนี้มันบางทีมันมีทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตอบหมดแล้วมันก็อยู่ในทางออกนี่เองอ่ะเรื่องราวที่เราจะถามเอาความรู้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเราจึงไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนในคำนี้นะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนก็คือมันก็ไม่ถามไงเข้าใ
0: จป่ะ
1: ก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแล้วเราก็รู้ตรงนี้ตรงนี้มันก็เพียงพอที่ฉันจะบรรลุทำได้แล้วฉันจะถามอะไรมันเลยไม่ถามไงมันเลยไม่สงสัย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถามไม่สงสัยไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แบบไหนด้วยนะยังไม่ถึงนิพพานหรอกแต่ไม่สงสัยแล้ววันนิพพานมีจริงหรือไม่เส้นทางไปยังไงนิพพานไปยังไงไม่สงสัยเลยแล้วตัวเองถึงยังอ่ะยังไม่ถึงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีรู้นี่คือด้วยความมั่นใจไงด้วยศรัทธาใช่ไหมด้วยความเข้าใจในเรื่องมรรคต่างๆและศรัทธาความเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณมีศรัทธาเต็มมีก็เรียกเป็นระดับโสดาบันอ่ะอย่างน้อยก็โสดาปัตติมรรคแน่นอนคนที่ถามแบบนี้เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนหรืออาจจะถึงผลก็ได้ถ้าคุณละสังโยชน์สามอย่างนั้นได้แต่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะท่านพระสารีบุตรนะคุยกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่แหละเปรียบว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนกับคนที่หิวน้ำมากเลยนะเดินมาตามทางเดินทางไกลอันกันดารปรากฏว่าไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่งไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่ง
0: บ่อน้ำเลยนะเจ้าคะกลางทะเลทราย
1: ใช่บ่อน้ำก็ต้องมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาดูเอ้ยเจอบ่อน้ำโอ้โถแต่บ่อน้ำเนี่ยมันลึกแล้วอะไรที่จะตักลงไปเนี่ยก็ไม่มีตาเนี่ยก็เห็นอยู่นี่แหละโอ้ยจะเอื้อมยังไงเนี่ยเอางี้เราจะลงไปเราก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเราช่วยกันนะเธออยู่ข้างบนแล้วเธอจับฉันไว้แล้วฉันจะลงไปกวักน้ำขึ้นมาเอาเชือกอะไรผูกแต่เชือกเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วขานี่จะถึงอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขาดีคืบเดียว
0: จะขา
1: โถคือเห็นอยู่แน่ๆว่าน้ำอยู่นั้นแต่คุณเอาไม่ได
0: ้เ
1: พราะคุณจะไม่สงสัยเลยว่าเราจะเอาน้ำมันจะมีน้ำไหมคุณไม่สงสัยละมีแน่นอนเหลือแต่ว่าจะเอายังไงกันวิธีก็มีเกี่ยวแต่มันเหลือนิดเดียวเนี่ยแค่นั้นเท่านั้นเองก็ตรงเนี้ยคือจุดที่ว่าโอเคเราไม่สงสัยเลยว่านิพพานมีอยู่จริงไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ถึงมันอยู่แน่นอนตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนแน่นี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่สามารถฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยนี่ไม่ได้เลยคือจิตมันจะไม่น้อมไปทำแบบนั้นเลย
0: ไม่ทำผิดศีลเลยถูกไหมเจ้าคะ
1: คือจะทำไม่ได้เลยคือทำในระดับที่ว่าถ้าทำแล้วจะไปสุนทรรสเขาจะทำไม่ได้นะ คำนี้หมายความว่าคืออาจจะเผลอพลาดแล้วไปฆ่าสัตว์อาจจะดื่มวายดื่มอะไรอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ขนาดที่ว่าถ้าทำแล้วมันจะไปตกนรกอ่ะเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้คำว่าทำไม่ได้ที่นี้ก็คือมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ถามมาก็คงจะสบายใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งก็เป็นการหมายถึงว่ามีปัญญาแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้จะเป็นอริยบุคคลแล้วนะคะ
1: คืออันนี้ก็เป็นอริยบุคคลแล้วนะคุณเดินใจแต่เป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลก็เท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: คำว่ามรรคหรือผลหมายความว่ามรรคเนี่ยก็คือคุณมี
0: ทางแล้ว
1: คือคุณมีความเชื่อคุณมีจิตน้อมไปแล้วอ่ะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคผลเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ถึงอันนี้คือมรรคไงซึ่งมรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นยากอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ขั้นผลเนี่ยมันจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างนั่นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสถ้าเราละได้นั่นคือคุณก็เป็นขั้นผลน่ะโสดาขั้นผลแน่นอนมรรคนี่มันยังเสื่อมได้อยู่ไง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาสอดคล้องกับคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าอริยบุคคลอย่างน้อยโสดาปัตติมรรคเนี่ยย่อมไม่ทำให้ศรัทธาของผู้อื่นตกไปใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าท่านก็ยังอาจจะทำไปด้วยความรู้ที่ไม่ชั่วถึงในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ถามว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังบ้างหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องนี้เอาความพอเพียงเพื่อตนเองกับความพอเพียงเพื่อคนอื่นเนี่ยมาปนกันคุณใจนั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มรรคหรือผลใดๆก็ตามนี่มันคือตัวเราเข้าใจไหมเช่นคุณมีสมาธิไหมคุณมีศรัทธาไหมคุณมีศีลไหมนี่คือตัวเราคุณจะมีไหมทีนี้การที่ว่าเราจะไปคอนเซิร์นหรือกังวลว่าคนอื่นเขาจะมีหรือเปล่าคนอื่นเขาจะมีศรัทธาไหมคนอื่นเขาจะมีมรรคไหมคนอื่นเขาจะมีศีลไหมเขาจะมีผลไหมมีปัญญาไหมอันนี้คือความพอเพียงเพื่อคนอื่นสองอย่างไม่เหมือนกันแต่บางคนพอเพียงเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพียงเพื่อคนอื่นก็คือฉันทำได้อาหารแต่คนอื่นเห็นปุ๊บไม่ศรัทธาฉันไม่ศรัทธาคนนี้คนนี้พูดอะไรอย่างแม้แต่พระสารีบุตรเองนะที่ว่าท่านก็ดีปานเนี่ยคนนี้ก็ไม่ศรัทธาเขาก็มีเฮ้ยทำไมท่านเดินอย่างเงี้ยกระโดงโยกไปกระโยกมาทำไมท่านกราบเดี๋ยวกราบทางนั้นเดี๋ยวกราบทิศนี้โอ้ยกราบทิศนี้นี่ฮะท่านไม่ได้จะไปแบบขนาดว่านี่เพียงพอเพื่อคนอื่นด้วยนะท่านพระสารีบุตรนะแต่คนอื่นที่เขาหาเรื่องเขาก็หาเรื่องได้ก็จะเขาจะหาเรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ศรัทธาล่ะในขณะที่คนรู้ไม่เท่าทั่วถึงก็เขาก็ไม่แคร์หรือคนที่เขารู้ทั่วถึงเขาก็เข้าใจการพอเพียงเพื่อตัวเองกับพอเพียงเพื่อผู้อื่นมันสองอย่างไม่เหมือนกันบางคนไม่พอเพียงเพื่อตัวเองแต่พอเพียงเพื่อผู้อื่นได้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้เอาแม้แต่โพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเลยโสดาบันไม่ได้อนาคามีไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอรหันต์แต่ว่าบางทีให้เกิดทำให้คนอื่นมีศรัทธาได้ทำให้คนอื่นนี่แบบว่ามีพาไปหาพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมนะฟังธรรมแต่ไม่บรรลุธรรมเพื่อนคนอื่นที่คนพาไปนั้นเขาได้บรรลุธรรมขึ้นมาอย่างนี้มีเพราะนั้นสองส่วนคนละอย่างกันสองส่วนคนละอย่างกันบางคนก็พอเพียงทั้งสองส่วนบางคนก็ไม่พอเพียงทั้งสองส่วนแต่ละเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดแบบนั้นเข้าใจไหมเอาเรื่องของส่วนตัวภายในก่อนแล้วก็ที่พูดประจำก็อริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาอินทรีย์5ถ้าคุณมีอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเราก็จะทำให้การเดินตามทางศีลสมาธิปัญญาของเราได้เร็วนี่คือบรรลุธรรมของตัวเราเองได้ส่วนการที่จะพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็คือการที่รู้จักจะกล่าวคำพูดที่ให้จิตใจของผู้ฟังนั้นมีความอาหารร่าเริง รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลควรกล่าวสิ่งนี้ไม่ควรกล่าวสิ่งนี้แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของคำพูดการกล่าวการเทศการบอกสอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็เป็นคนละอย่างกันเดี๋ยวบางคนอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าในส่วนเรื่องของตัวเองแต่ว่าเขามีวาจาที่ดีที่เหมาะสมบอกคนอื่นแล้วเขารู้ว่านี่เป็นถ้อยคำควรฟังควรเชื่อมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ขึ้นมาเป็นบา
0: ทเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่ว่าหลายท่านยมคิดว่าจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาร่วมกิจกรรมพบปะประจำปีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าท่านก็เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์เป็นประจำเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มีศรัทธาปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ทุกท่านนี่ถือว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคไหมเจ้าค่ะเป็นอริยบุคคลโสดาปัตติมรรคได้ไหมเจ้าค่ะ
1: โอเคมันจะต้องแบ่งนี้ก่อนคุณเดินใจพูดถึงอริยบุคคลอริยบุคคลเนี่ยแปลว่าคนประเสริฐนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนประเสริฐก็ต้องเปรียบเทียบกันกับปุถุชนปุถุชนคือคนทั่วไปก็จะมีความหมายอยู่เป็นนัยยะอื่นๆต่างๆที่ครูบาอาจารย์อธิบายกันเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยก็จะแบ่งละเอียดไปเลยด้วยซ้ำพูดถึงว่าปุถุชนจะมีกัลยาณปุถุชนกับปุถุชนธรรมดาแล้วก็ที่ต่ำไปกว่านั้นคือปาปะชนคนบาปอ่ะคนบาปก็เรียกปาปะชนสูงขึ้นมากับปุถุชนทั่วๆไปปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนก็มีแล้วก็เขาเป็นอริยบุคคลอย่างเงี้ย
0: น
1: ี่คืออัตถกถานะคือคำที่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ทีนี้ถ้าเราดูคร่าวๆในตัวที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอริยบุคคลที่เราสวดๆกันนี่เลยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นคือคู่48จำพวกคู่48จำพวกเอาอะไรบ้างโสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันต์มรรคและผลเหล่านี้คือคู่4 8จำพวกเข้าใจมั้ยนี่คืออริยบุคคลอริยบุคคลไม่ได้ว่าต้องบวชพระเป็นชายหรือหญิงไม่ได้กำหนดไปเลยเป็นอะไรก็ได้ชายหญิงบวชไม่บวชได้หมดพวกนี้อริยบุคคลคู่4 8จำพวกแสดงว่ามรรคนี่ก็เป็นอริยบุคคลแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคนี่เป็นอริยบุคคลแล้วแล้วมรรคนี่คืออะไรอ่ะใครที่อยู่ในมรรคบ้างนี่คือเราไล่แกะตามพุทธพจน์ไปเลยนะไล่แกะตามพุทธพจน์ไปจากสูงสุดคืออริยบุคคลไหนมีอะไรบ้างนะอ๋อมรรคและผลเอาผลดูยังไงนะผลก็คือบรรลุแล้วไงผลสุขออกมาแล้วแต่มรรคนี่คือยังไม่บรรลุนะแต่เดินตามทางอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วน้อยที่สุดต่ำเตี้ยที่สุดของความที่จะเป็นอริยบุคคลคือโสดาปัตติมรรคนี่เป็นยังไงเดี๋ยวท่านตรัสไปเลยบอกว่าบุคคลใดที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีความเชื่ออะไรคุณเดี๋ยวจะมีความเชื่อความเชื่อนี่คือ belief คือศรัทธาโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีจิตน้อมไปในเรื่องอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงแค่นี้เองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงผู้เนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าล่วงพ้นปุถุชนภู
0: ม
1: ิล่วงพ้นปุถุชนภูมิเห็นไหมเข้าสู่สัพปุริสภูมิ

0: พ้นปุถุชนภูมิแล้วเพราะฉะนั้นจิตณขณะนั้นน่ะถ้าคุณยังมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะคุณก็พ้นจากโสดาบันพ้นจากปุถุชนแล้วไงเป็นอริยบุคคลแล้วไงมันก็เป็นแค่นี้แหละแต่ถ้าจุดอื่นเฮ้ยเจอเรื่องกระทบนั่นนี่โอ้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้การที่จะเข้าใจเรื่องความไม่ที่ไม่เข้าใจแล้วคุณเสื่อมจากโสดาปัตติมรรคละ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: มรรคเนี่ยมันยิ่งเสื่อมได้ไงคุณใจอย่างที่พูดเมื่อวานนี้มั้งได้พูดถึงว่าที่คุณทำสมาธิได้มีท่านผู้ถามมาคุณจินตมาถามมาถึงว่าถ้าคุณทำสมาธิได้ทุกอริยบทไหมกับทุกคนไหมกับทุกสถานการณ์ไหมถ้าบางสถานการณ์เราทำได้เอาคือสถานการณ์ที่คุณทำได้นั่นน่ะคุณก็เป็นอริยบุคคลเป็นกฎเหนือมนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปุถุชนแล้วแต่ถ้าบางสถานการณ์คุณทำไม่ได้บางอริยบทคุณทำไม่ได้กับบางบุคคลคุณยังทำไม่ได้นั่นก็เป็นปุถุชนเหมือนเดิมเพราะมันเสื่อมได้ไงสดาปฏิมาตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่ามันจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็ดูที่เหตุปัจจัยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์
1: เจ้าค่ะโยมถามตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำโยมเชื่อมั่นว่าท่านต้องรักษาศีล5อย่างมั่นคงนะเจ้าค่ะแม้ว่าในชีวิตประจำวันอาจจะขาดเลยๆไปบ้างอย่างเช่นไปสังสรรค์เพื่อนอาจจะดื่มสุราไปนิดๆหน่อยๆเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ยึดมั่นในศีล5คือเป็นปกติในศีล5อยู่แล้วก็อย่างที่ถ้าตามรับฟังแล้วพระอาจารย์นำนั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติเอาอย่างดีกว่า
0: อือ
1: นะเจ้าค่ะเหมือนอย่างโยมเตือนใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้จัดรายการกับพระอาจารย์มาตั้งแต่เป็นผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยเจ้าค
0: ่
1: ะมันเป็นเวลาเป็น10กว่าปีมาแล้วแล้วโยมก็ปฏิบัติแล้วไปอินเดียก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้ทั้งท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวโยมเองว่าเราอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะ
0: ใช่
1: อย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผลในชาตินี้อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยคุยกับน้องๆเนี่ยก็ยังบอกว่าเราต้องเป็นโสดาปัตติผลให้ได้ในชาตินี้ก่อนที่เราจะถึงกาละไปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์
0: โสดาปัตติผลนี่ดีมากๆแล้ว
1: ที
0: นี้ดีขึ้นมาอีกนะก็ต้องเป็นอนาคามิผลจนถึงอรหัตผลนั่นเลยคือเราอย่าหวังน้อยๆเอาให้มันมากๆได้เลย
1: อ๋อใช่ค่ะมองเพียงมองให้สูงเข้าไว้ใช่ไหมคะ
0: ทำให้มันดีๆเต็มที่เลย
1: ไ
0: ม่ใช่แค่น้อยๆเราจะได้ดีไปกว่านั้นด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ตรงปุถุชนหรือว่าอริยบุคคลตรงเนี้ยคือมันเป็นจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นเกณฑ์ให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะไม่ใช่หมายว่าเป็นเลเบลที่ว่าคุณจะต้องได้คุณเป็นตำแหน่งเป็นอะไรงั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หมายถึงการที่เราจะรู้ว่าเออเราจะตรวจสอบตัวเราเองดูนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต่อไปลำดับขั้นยังไงเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยฉันหลุดแล้วอ่ะฉันก็จากอริยบุคคลฉันก็มาเป็นปุถุชนแล้วสิปุถุชนตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะแบ่งเพิ่มเติมว่าเป็นกัลยาณปุถุชนก็มีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือมีศีลธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือกัลยาณปุถุชนที่เราพูดถึงว่ามีศีลนี่แหละเป็นกัลยาณปุถุชนแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันยังมีปุถุชนที่เป็นคนบาปก็มีมันคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รักษาศีลทำผิดนั่นนี่ทำผิดทางกายวาจานะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือปุถุชนแบบว่าหยาบละไม่ใช่คนดีแล้วเป็นบาปแล้วแล้วก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นถ้าเราจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนหรือก็เป็นอริยบุคคลขั้นมรรคทำไม่ดีขึ้นไปก็เป็นขั้นผลอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: โดยความสมมุติเราก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นสมมุติสงฆ์หรืออริยสงฆ์สมมติสงฆ์ก็คือคนผมเหลืองนี่แหละสงฆ์นี่หมายถึงพระสงฆ์น
1: ะ
0: สงฆ์ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็มีอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นสงฆ์เหมือนกัน
1: เป็นยังไงเจ้าคะ
0: ก็สงฆ์แปลว่าหมู่ไง
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะ
0: สงฆ์แปลว่าหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่นี่คือเป็นในยะนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คืออ ุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งนักบวช

0: ชทั้งคารวาสผู้ชายผู้หญิงได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงฆ์
1: เจ้าค่ะเป็นหมู
0: ่ใช่ๆก็ดูที่ว่าศรัทธาคุณมีไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่คุณเป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ขั้นโสดาบันเป็นมรรคแล้วเนี่ยคุณได้ผลหรือยังถ้ายังไม่ได้ผลไอ้ที่มรรคน่ะมันเสื่อมได้นะเสื่อมไปยังไงก็ตามก็อย่าให้มันออกนอกความเป็นกัลยาณปุถุชนก็แล้วกันซึ่งถ้าเรามีกัลยาณปุถุชนหมายความว่าคุณก็ยังมีศีลน่ะเนาะคุณก็ยังมีศีลเราจะมีศีลได้ไงมันก็มีศรัทธาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปอยู่ในความเป็นปุถุชนแบบนั้นนานหรอกเราระลึกได้เมื่อไหร่ตั้งสติเมื่อไหร่ปึ้งปุ๊บเราก็กลับมาอย่างเงี้ยประเด็นต้องย้ำตรงนี้นะไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาสเตตัสเอาสถานะว่าฉันเป็นอะไรบุคคลแล้วไม่ใช่นะแต่เพื่อเรารู้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะนี่ต่างหาก
1: อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าพอเราจะเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าข้อ3นี่แหละที่ว่าคนเราส่วนมากอะเจ้าค่ะยังติดอยู่นั่นก็คือศีลัพพตปริมาตรปริมาตรที่ว่าหมายถึงรูปๆคำๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันทั่วไปเจ้าค่ะมันก็มาพูดถึงเรื่องสายมูเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องสายมูอยู่ดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะไปถึงโสดาปัตติผลจริงๆเนี่ยเราต้องตัดขาดจากสายมูนี้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะถ้ามูนี่ก็ยังแบบมาทางศาสนาแล้วเจ้าค่ะยังเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยสักการะนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งโยมเดินใจด้วยจะได้เกิดปัญญาว่าเราจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เราก็ยังมีความเชื่อทางสายมูอยู่บ้างเจ้าค่ะตอนนี้กำลังฮิตกันอยู
0: ่
1: รู้สึกมันเป็นกำลังใจอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คำว่าสายมูเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้หนึ่งคุณเดชคือเราไม่ใช่ไปเลเบลว่าเขาไม่ดีและเราดีหรือสายมูทั้งหมดผิดแล้วเมาคืออย่าไปจะเข้าใจว่าอย่างนั้นก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าพระมหาไพบูลย์พูดอย่างนั้นแล้วถ้าจะมาพูดว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยติดตรงนั้นบ้างนี้โอ้คุณพูดไม่ได้เลยนะเอาคำพูดไม่ถูกเพราะเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือคำว่ามูนี่หมายถึงอะไรแล้วทุกอย่างสมมติเราเห็นคนหนึ่งนะเอาสองคนละกันเขาทำกิริยาเหมือนกันเลยจุดธูป3ดอกไปที่หน้าศาลเจ้าไปที่หน้าศาลเจ้าเอาไม่ได้อาจจะเอาหน้าบ้านเราเลยแล้วที่หน้าบ้านเนี่ยมีที่กระถางธูปให้ปักเอาไว้เขาบอกว่าให้บูชาเจ้าที่เจ้าทางสองคนนะบ้านติดกันทำเหมือนกันจุดธูปยี่ห้อเดียวกันทำเวลาเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเป็นศีลพระตัปปรมาอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นเอ้าทำไมไม่เป็นอ่ะก็คือถ้าจะพูดนะคือคนหนึ่งมูคนหนึ่งไม่มูเอ้าแล้วที่เขาไม่เป็นศีลพระตัปปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงและที่เป็นศีลปัตตปรมาสเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนี้คุณเข้าใจคนที่เป็นศีลปัตตปรมาสคือการถือศีลและพรตอย่างลูบๆคลำๆคำว่าลูบๆคลำๆเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เอาผลของเขาจริงๆจังๆพูดแล้วก็ต้องอธิบายอย่างเช่นข้าแต่เทวดาแห่งเสาต้นนี้อย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้นะคุณจุดธูปบูชาเสาเนี่ยนะขอให้วันนี้ขายดีๆเฮงๆรวยๆเนี่ยใครได้กลิ่นธูปนี้เข้าร้านฉันขายของดีๆอันเนี้ยศีลปัตตปรมาสเพราะอะไรพวกคุณเอาการกระทำนั้นน่ะพรตนั้นน่ะข้อปฏิบัตินั้นน่ะแหมมันไม่ได้เพื่อเป็นไปเพื่อนิพพานน่ะคืออะไรก็ตามที
1: ่
0: เราไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยแล้วคุณตั้งจิตไปทำน่ะอันนั้นน่ะเป็นศีลปัตตปรมาสเช่นขายของดีให้รวยๆสวยๆงานสำเร็จถูกหวยอะไรให้หายป่วยอย่างเงี้ยอ่ะพวกนี้ทั้งหมดอ่ะศีลปัตตปรมาส
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วอีกคนหนึ่งทำไมเขาตั้งร้านข้างๆกันเขาก็จุดธูปเหมือนกันแต่ทำไมเขาจะไม่เป็นศีลปัตตปรมาสเพราะว่าเขาบูชาคนที่ควรบูชาแล้วเขาตั้งจิตอย่างนี้คุณเดชัยก็บอกว่าด้วยของหอมอันนี้ข้าพเจ้าขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยของหอมเอาการบูชาเป็นสิ่งดีแล้วเขาทำบูชาทำไมอ่ะบูชาเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันขอทำข้อนี้ต แล้วทำไมคุณจะทำทำไมก็ฉันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ฉันก็จะทำทำไมฉันสามสิ่งนี้ในการบูชาด้วยของหอมนี่คือธูปบูชาอะไรบูชาเทพเทวดาทั้งหลายทำไมจะบูชาไม่ได้เทวตาพลีพระพุทธเจ้าบอกให้ทำได้เงินทองมีไว้เพื่อบูชาเทวดาฉันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยศรัทธาข้อนี้ที่ตั้งฉันจึงบูชาคนนี้ไม่มูนะไม่เป็นศีลปัตตประมาทนะการบูชาของเขาหรือสองคนนี้เข้าไปเลยต่อหน้าเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนฮ่องเต้คือท้าวสักกะเทวราชหรือไปศาลพระภูมิอะไรอ่ะที่พรหมสีหน้าพรหมสีหน้าที่บูชาพระพรหมเงี้ยต้นนะ
1: พระพรหมเจ้าค่ะ
0: หรือว่าไปบูชาราหูเทพเจ้าราหูหรือบูชายักษ์ท้าวเวสสุวรรณหรือบูชาพญานาคเอ้าที่เขาจะตั้งที่บูชาใดๆไว้บางวัดมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งราหูทั้งท้าวเวสสุ
1: วรรณ
0: ทั้งครุฑทั้งนาคมีหมดเลยนะตั้งต่อๆกันเลยจุดธูปเลย9ดอกมีกระถางธูปทั้งหมดคุณปักไล่ไปเลยปักไล่ไปเลยนะบูชาไล่ไปเลย2คนเดินไปด้วยกันเลยคุณใจ2คนเดินไปด้วยกันคนหนึ่งศีลปัตตปรมาสอีกคนหนึ่งไม่เป็นศีลปัตตปรมาสเอ้าแล้วคนที่เป็นศีลปัตตปรมาสเขาคิดยังไงเขาจะบูชาหน้าครุฑหรือใดๆก็ตามเขาบูชาว่าเนี่ยขอให้ฉันถูกหวยขอให้ฉันรวยขอให้มีความสุขขอให้มีอายุยืนขอให้หายจากโรคขอให้คนที่ฉันรักนี่ดีนั่นดีอย่างนี้เนี่ยการที่ขออ้อนวอนอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้คือก็มีเหตุผลของเขานะในการที่เขาจะอ้อนวอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใครจะสำเร็จอะไรด้วยการลำพังเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยในโลกนี้มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณจะให้ทานทำไมอ่ะถ้าคุณไม่หวังผลก็ให้ทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าดีเราก็ทำตามที่ท่านสอนเรามีศรัทธาเต็มที่ในพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่หมู่นะไม่เป็นศีลปัตตประมาณนะอีกคนหนึ่งเขาบูชาครุฑบูชาหน้าเอาครุฑกับหน้าก็เป็นคนมีศีลเรื่องนิทานชาดกก็มีเอาคนมีศีลก็คนบูชาฉันก็จะบูชาเอาคุณจะบูชาเท้าไวสุวรรณคุณจะบูชาเท้าสักกะเทวราเอาพวกนี้ก็เป็นโสดาบันนะเอาคุณบูชาโสดาบันทำไมจะไม่ดีบูชาความดีของเขาในความดีเขามีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจักขามีปัญญาบูชาคุณในข้อนี้ของเขาด้วยของหอมคือธูปเทียนเหล่านี้แสงสว่างคือเทียนของหอมคือธูปเครื่องบูชาเหล่านี้เราบูชาความดีของเขาเราก็เอาความดีของเขานี่มันตั้งไว้ในใจเพื่ออะไรเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนความคิดแบบนี้ไม่เป็นศีลปัตตปรมาสคือไม่ใช่ทำแบบรูปๆคำๆไม่ใช่ทำโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ใช่ทำโดยไม่ได้หวังเอาผลสูงสุดของเขาคือนิพพานพอถ้าหวังเอาแค่ความสุขหายป่วยจากโรคขายของดีๆมันศีลปัตตปรมาสอย่างนั้นเห็นไหมแต่เราทำเพราะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจะทำพระพุทธเจ้าสอนไว้ไปนิพพานฉันจะทำทำไมจะไม่ได้ได้สิสมมติคุณไปที่ทำงานเจอหัวหน้าสวัสดีครับพี่ยกมือไหว้แล้วคุณไหว้เขาทำไม
1: เรานับถือเขา
0: เขาบอกว่านี่ศีลปัตตปรมาสเหรอไม่ใช่ก็เราทำความเคารพกันทำไมจะไม่ดีการที่รู้จักหน้าที่ต่อหัวหน้าเราลูกน้องเราเจ้านายเราอ้าวนี่ก็ต้องก็เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอน
1: เจ้าค่ะ
0: ดีทำมันก็เหมือนกันไงคุณเดินเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราเทียบเคียงกันได้เทียบเคียงอนุมานกันได้เนาะว่าการที่เราบูชาใดๆแล้วให้ไม่เป็นศีลปัตตปรมาสได้ทีนี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยใดๆเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนที่เขาพูดถึงว่าเอ้าถ้าคนที่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนะคุณจะไม่ใช่ไปเสียเวลาทำพิธีอะไรพวกนั้นหรอกคือแต่ว่าเรามองเพียงผิวเผินเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่ได้เพราะมันมีอย่างที่ตัวอย่างที่พระอาจารย์ว่าไงว่าเขาก็ไปจุดธูปไหว้เหมือนกันแต่ตัวเขาไม่เป็นศีลปัตตปรมาสจะได้ทำไง
1: จ้าค่ะ
0: คืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปติว่าพวกที่ไหว้ทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะบอกว่าพวกที่ไม่ไหว้เนี่ยคือดีนะเพราะพูดไม่ได้เหมือนกันนะต้องลองเทียบเคียงยังเปรียบเทียบว่าฉันมีคนคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ไปไหว้หรอกคุดหน้าคนทันอะไรพวกเนี้ยไม่ไปไหว้เนี่ยศิลปธรรมนาฏว่าเขาว่าเขาไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะอะไรคุณไปตีเตียนเขาไงตีเตียนเขาว่าเขาตัวเองดีกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง มันไม่ใช่มันจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่เขาเป็นศิลปะแต่ว่าฉันไม่เป็นเพราะฉันมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะใช่อยู่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นศิลปะแต่พระมาศแต่กิเลสอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเนี่ยมันมีอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: กิเลสอย่างอื่นที่มันมีละเอียดลงไปมันมีอยู่นะอย่างเช่นถ้าคุณยังเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ถูกมันก็ยังจะไม่ละเอียดลงไป
1: เ
0: พราะฉะนั้นดูแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ว่าจิตเขาคิดอะไรในข้อนั้นข้อนั้นอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาบรรพบุรุษไหว้ศาลเจ้าบูชาติจูเอี้ยติสารภูมิตั้งจิตให้ถูกเพราะถ้าตั้งจิตไม่ถูกสถานะของเรามันก็เศร้าหมองหมายความว่าถ้าคุณบูชาติจูเอี้ยด้วยความที่ว่าขอให้ค้าขายดีๆขอให้มันจะเศร้าหมองคือเราจะไปได้ไม่ไกลมันก็จะไปใกล้ๆกันนั่นเองแต่ถ้าเราบูชาว่าเออนี่คนบูชาคุณบูชาเพราะอะไรแล้วคุณตั้งในคุณธรรมข้อนั้นให้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาเราสามารถทำได้อะไรที่ตระกูลทำกันมาเราก็ทำกันไป
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นนี่เรื่องบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งโยมจินใจเองเนี่ยรู้สึกจะใจฝ่อไปหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปไหว้กราบพระตามโบสถ์ต่างๆก็ตามหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะโดยมากเราก็จะกราบท่านสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่วายที่จะขอพรในเรื่องที่พระอาจารย์พูดมาเจ้าค่ะเรื่องว่าให้สุขภาพดีค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเรายังไหว้แบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ฟังโยมดีๆนะเจ้าค่ะว่าพอพระอาจารย์บอกว่าเราต้องพอเราไหว้แล้วเราขอท่านเนี่ยโดยในใจเราก็ตั้งเหตุไว้ด้วยคือแบบว่าด้วยเหตุปัจจัยที่จะตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือก็ขอให้สอบได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมีแบบด้วยมีเหตุปัจจัยก่อนแล้วถึงจะขออย่างเงี้ยพอจะผัดผ่อนไปได้บ้างไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ว่ามุ่งว่าจะไปแบบทางนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ในชีวิตในโลกของเราปัจจุบันเนี้ยเจ้าคะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสามัญชนทั่วไปหรือว่าตามแบบคารวะทั่วไปเนี่ยเราตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเจ้าค่ะพอจะไม่เป็นแบบศิลปตปรมาสได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์คะ
0: คำว่าขอแบบนั้นเนี่ยคุณเดินใจในภาษาบาลีเขาจะมีศัพท์อยู่แล้วเขาเรียกว่าขอจงหรือเป็นลักษณะที่ว่าด้วยเหตุจึงได้ผลหวังมาผล
1: อ
0: ันนี้มันทำได้อยู่แล้วไงเราต้องมีเหตุมีผลเนี่ยเพราะศีลปัตตปรมาสคือที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลรูปคำคำเขาว่ารูปคำคำคือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมัน
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันแล้วคุณก็ไปพยายามจะเชื่อมกันนี่คือกิเลสล้วน
1: ๆ
0: แต่ว่าถ้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วคุณรู้นะว่านี่คือเหตุเป็นผลนะเช่นคุณจะขายของดีได้เพราะว่าฉันขยันขันแข็งในเวลาเช้ากลางวันเย็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันจะทำก้อนนี้ด้วยข้อนี้เป็นเหตุขอความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้าได้สิทำไมจะไม่ได
1: ้อ๋อเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้ายังเคยให้พรคนนั้นคนนี้แล้วขอจงนี่ความสำเร็จความสำเร็จขอจงมีแก่ท่านใช่เคยพูดไว้แล้วทำไมถึงพูดไว้งั้นเอ้าก็เขาทำความดีมีการให้ทานเป็นต้นก็มีการทำความดีคือการให้ทานแล้วเขาก็หวังในการที่จะบรรลุธรรมโอ้ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จมีในพระไตรปิฎกก็ขอขึ้นมาแต่ว่าขอในที่นี้คือไม่ใช่ขอแบบศีลปัตตปรมาสไง
1: ค
0: ือภาษาไทยมันเลยจะงงๆนะเพราะมันมีไอ้ศัพท์แบบนี้ก็เรียกว่าอายตนะนิบาตเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาขอจงเนี่ยมันเลยไปซ้ำกันกับขอที่เป็น verb ตัวเดียว แต่ขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่ใช่เป็นศีลปัจจัมมาแต่ผู้จ้างเหตุแล้วเพื่อเอาผลข้อนี้ลักษณะตรงนี้เรียกว่าขอจงเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยออกมาเนี่ยได้
1: อ
0: ื
1: มเจ้าค่ะสาธุ
0: เป็นเขาเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าทั้งกระบวนการจนถึงนิพพานคุณเดินใจเป็นลักษณะการขอจงขอนิพพานจงสำเร็จแต่คุณไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องต่อเม็ดมะขามไม่ใช่แต่คุณสร้างเหตุด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนามีศรัทธาบ่มอินทรีย์ด้วยการทำข้อนี้มรรคผลนิพพานจงสำเร็จขอจงสำเร็จใช้คำนี
1: ้เจ้าค่ะขอจง
0: นะมันคนละอย่างกันไงเข้าใจไหมไม่ใช่ขอแบบอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ขอด้วยว่าเอ้ยมันทำเหตุขึ้นมาผลมันก็ต้องได้สิแต่เราจะใช้คำว่าจะต้องได้เนี่ยแล้วก็เป็นคำที่ไม่ควรใช้เพราะว่ามันยังไม่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: มันยังไม่ได้แล้วคือกิเลสมันเอาเราสองทางนะหนึ่งทำให้เราย่อหย่อนหรือทำให้เราเข้มงวดเกินไปเนาะก็ถ้าพอเราไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเครียดเราก็จะฟุ้งซ่านเราก็จะสุดตรงข้างหนึ่งไปอ่ะสุดไม่สุดตรงข้างหนึ่งคือขี้คร้านก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ท้อแท้หมดกำลังใจทำเกินไปจนหมดกำลังใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เราต้องไปกลางๆไงทางสายกลางตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นเองเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะขอจงนี้ต้องสร้างเหตุนะเจ้าค่ะแล้วก็ผลที่ตามมาก็ขอจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคงจะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านแหละเพราะว่าก็คงเหมือนกันแหละเวลาเราไปไหว้กราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้ตั้งจิตให้ถูกต้อง เรากราบท่านเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นท่านมีศีลมีธรรมอยู่ในทางของคำสอนของพระพุทธองค์แล้วถ้าเผื่อเรากราบบูชาท่านในความดีในความมีศีลของท่านแล้วจะมีความสำเร็จอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็เป็นการก็เหมือนกับเป็นเราสร้างเหตุมาเพราะเราบูชาท่านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราตั้งจิตมาในสิ่งที่เราทำก็ขอให้ขอจงเราได้รับพรอะไรอย่างที่เรากราบขอนี
0: ่
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศีลพัตตปรมาสอย่างที่ในทางพระศาสนาเราที่ว่าไม่ควรทำนะเจ้าคะ
0: มีประเด็นสองเรื่องตรงจุดนี้ที่คุณเดินใจสรุปเนี่ยนะหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์ในที่นี้คือเราหมายถึงใครเราก็หมายถึงใครก็ได้ที่เขาจะมีศีลมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาหรือคุณงามความดีใดๆเราถือว่าเขาเป็นสงฆ์ได้แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฟอร์มของพญานาคครุฑใดๆก็แล้วแต่ฟอร์มใดๆก็แล้วศาสนาไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะJesus Christ อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเมตตาเงี้ยมีศีลเงี้ยทำไมก็จะเป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นสงฆ์ได
1: ้ okay,
0: นี่คือหมายถึงอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สองการขอคุณต้องรู้ถึงเหตุและผลเหตุของสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จนั้นคืออะไรเราไม่ได้ขอแบบอ้อนวอนขอร้องโดยไม่สร้างเหตุแต่เราตั้งจิตอธิษฐานอย่าขอแต่ให้อธิษฐานอธิษฐานในการสร้างเหตุแล้วผลจึงจะสำเร็จขึ้นได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ปรารถนาความสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไปสุดตรงข้างหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เอาขอทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งหมดไม่ใช่หรือมันก็ไม่บูชาไปเลยก็ไม่ใช่แต่หรือบูชาแบบงมงายไม่ใช่แต่ทางสายกลางคือปัญญาศรัทธาต้องมาด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าคุณมีศรัทธาสิทำไมจะไม่มีศรัทธาเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเขาเป็นสงฆ์คือเขามีคุณความดีอย่างที่ว่ามามีศีลศรัทธาจารคะปัญญาเป็นต้นทำไมฉันจะไม่ปรารถนาความสำเร็จฉันปรารถนาความสำเร็จสิความสำเร็จฉันคือเอานิพพานถ้าความสำเร็จอย่างอื่นไม่ใช่นิพพานยังเป็นศีลปัตตปรมาความสำเร็จที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบเราจะไปทางนี้ให้ทานเกี่ยวไหมได้แน่นอนการตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้นะอธิษฐานคือการไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอผลจงสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยการทำสิ่งนี้ให้ขอด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้สองประเด็นนี้สำคัญเจ้า
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กระจ่างกันแล้วนะคะ ต่อไปเป็นคำถามที่รู้สึกเป็นประเด็นข่าวที่เขากำลังถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าคะหลายคนก็เข้าใจกันมาตลอดนะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่จะบวชได้เนี่ยต้องมีอาการครบ32ถึงจะบวชได้นะเจ้าคะแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านจ่าเป้ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษของปราสาทคณาเป็นอดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือที่ท่าน เกิดการเสียแขนไปจากภารกิจป้องกันแผ่นดินทีนี้พอหลังจากที่ท่านรักษาตัวเรียบร้อยแล้วมีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าค่ะท่านก็ได้สละเพศคารวาสนะเจ้าค่ะโดยการครองผ้าเหลืองแล้วก็ได้รับฉายาว่าเขมวีโรเจ้าค่ะซึ่งท่านก็บวชนี้ก็เพื่ออุทิศให้กับเพื่อนร่วมรบทั้งหลายของท่านแต่ตอนนี้ก็เกิดดราม่าคือกับมีเสียงพิพากษ์วิจารณ์ว่ามันผิดวินัยสงฆ์ตรงที่ว่าผู้ที่มีร่างกายไม่ครบ32เนี่ยห้ามมาอุปสมบทหรือห้ามบวชพระอาจารย์พระอาจารย
0: ์
1: ก็เลยมีการวิจารณ์พิพากษ์วิจารณ์กันแบบถ้าเผื่อเป็นห้ามเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามหาเถรสมาคมตีความตายตัวไปว่าคนเนี่ยแบบต้องครบ32ถึงจะบวชได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะขอประเด็นนี้ตามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเกริ่นมาเนี่ยเจ้าค่ะถามความเห็นพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้านก็นี้เป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่จะมาบวชได้หรือไม่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นมีโรคติดต่อร้ายแรงมีอวัยวะผิดปกติบกพร่องซึ่งตรงนี้ก็จะตีความว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดหรือเป็นผู้พิการทางตาบอดหูหนวกเป็นอัมพาตอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีลักษณะที่ว่าให้บวชแต่จริงๆนะคุณใจตรงประเด็นเรื่องนี้คนจะทำความดีเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้การทำความดีมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบเราทำความดีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้แหละถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็แบบอื่นทีนี้การบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำความดีมันจึงต้องตกลงกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องตกลงกันว่าแล้วจะบวชได้ไหมอย่างบวชเนี่ยเขายังไปบวชให้ต้นไม้ได้เลยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมบวชต้นไม้
1: ในทางเหนือเจ้าค่ะ
0: ก็คือห้ามตัดต้นไม้อย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบวชคนแขนขาดขาขาดบวชแบบนี้ทำไมจะบวชไม่ได้แต่บวชไม่ใช่หมายความว่าบวชในทางพระวินัยสงฆ์ก็บวชแบบอาจจะบวชเนนก็ได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาห้ามบวชอะไรแต่บวชเนนนี่ก็ไม่ได้นะถ้าบอกอวัยวะไม่สมประกอบหรือว่ามีต่อให้อวัยวะสมประกอบแต่ว่ายังเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีสิ่งอย่างมีหนี้สินพ่อแม่ไม่ยินยอมต่อให้อวัยวะสมประกอบก็บวชไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนา
1: ะ
0: ก็เลยคงจะต้องดูรูปแบบให้เหมาะสมแล้วก็ตกลงกันเนาะว่าถ้าต้องการจะห่มผ้าเหลืองจริงๆบวชแบบบวชยังไงมันก็ต้องอาจจะต้องมีรูปแบบแล้วต้องคุยกับอุปชาว่ายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ถ้าในทางเนื้อหาของพระวินัยนี่ก็ท่านก็พูดไปชัดเจนแต่บางคนอาจจะตีความเลี่ยงบาลีนิดนึงว่าต้องแต่เกิดนะแล้วถ้ามาแขนขาดที่หลังเนี่ยก็น่าจะบวชได้อย่างเงี้ยก็เลยให้บวชกันก็ตกลงกัน
1: คุ
0: ณใจพระอาจารย์ว่ารูปแบบการทำความดีมีหลายอย่างอาจจะไม่ใช่ว่าการบวชอย่างเดียวหรือถ้าการบวชอย่างเดียวตกลงกันแล้วก็ได้ก็ได้ก็ไม่ต้องไปว่ากันอีกไงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติครบแต่ว่าไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยทำไมเขายังบวชได้แต่ในขณะที่คนแขนขาไม่ครบขาดแค่คุณสมบัติอย่างเดียวแต่ทำไมจะให้บวชไม่ได้มันต้องดูหลายองค์ประกอบการทำความดีไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วการบวชก็ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่จะทำความดีได้ใช่ไหมก็ทำได้หลายอย่าง
1: เจ้าค่ะและอีกอย่างโยมคิดว่าสำหรับท่านจ่าเป้นี่ก็คือท่านสูญเสียอวัยวะไปแล้วเนี่ยมันเห็นแขนไปแต่ท่านก็มีแขนปลอมหรืออะไรมามันก็เหมือนกับครบ32นะเจ้าค่ะแล้วก็เจตนาในการที่ท่านจะสละเพศคารวาสเนี่ยครองผ้าเหลืองก็เพื่อที่จะอุทิศให้กับเพื่อนทหารที่ร่วมรบแล้วก็เสียชีวิตไปก็ถือว่าเป็น บุญกุศลนะเจ้าค่ะเป็นจิตกุศลเหมือนอย่างที่ทางท่านแม่ทัพภาคสองซึ่งท่านได้บวชเช่นกันก็คือท่านพระคุณเจ้าบุญสินโชติปัญญานะเจ้าค่ะอันนั้นก็อุทิศให้กับบรรดาลูกน้องทหารทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปในการทำสงครามกับทางเขมรตั้งแต่ครั้งแรกนะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะอนุโมทนาบุญมากกว่าการที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้มันเป็นดราม่ากันไปให้เสียกำลังใจเปล่าๆนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็มาถึงคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังนิทานพลนาแล้วก็ตามใจท่านด้วยท่านก็ถามมาว่าพระมหาโพธิสัตว์สละภรรยาให้กษัตริย์หรือสละชีวิตดวงตาเพื่อโพธิญาณซึ่งก็มีการกล่าวนะเจ้าค่ะว่าสละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะตั้งจิตไว้อย่างนี้นะเจ้าคะผู้ถามมาว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีคำที่รักยิ่งกว่าหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าตามความเข้าใจแล้วคิดว่าถ้าเผื่อเราจะสละอะไรมันก็จะน่าจะสละในสิ่งที่มันดีกว่าหรือยิ่งกว่านั้นๆนะเจ้าคะพระอาจารย์เพราะถ้ามันเท่ากันคงจะไม่สละอย่างนี้เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: เรื่องผ่านคำถามนี้ก็จะหมายความว่าต้นบทนะที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยก็จะพูดถึงว่าสละสิ่งที่รักสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักก็คือรักเหมือนกันไงข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เลยทำให้ผู้ถามมีความเข้าใจว่ามันน่าจะรักกว่านะข้างหลังเนี่ยคือไม่ใช่สละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าไม่ใช่คือก็ไม่มีคำนี้ไงในตาราคัมภีร์เขาจะมีแต่คำว่าสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักแค่นั้นเองแล้วก็เลยถามว่ามันมีไหมคำนี้ไม่มีเรียนบอกไม่มี
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: แล้วทำไมเขาถึงจะพูดจำนวนนี้เพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่ดีนะคุณใหญ่เข้าใจไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องละฉันทะนะความพอใจความรักใคร่เราต้องกำจัดมันเสียไม่ใช่เราจะไปเอาความรักใคร่ความพอใจไว้ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ได้จะเอาตรงนั้นไงเราไม่ได้จะเอาความรักใคร่ความพอใจเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่รักกว่าแสดงว่าความรักความพอใจคุณเพิ่มยิ่งขึ้นดิมันเป็นอกุศลนะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่คำนี้แล้วคำที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นอย่างไรก็ตามนะคำเหล่านั้นเนี่ยที่พูดไว้เหล่านั้นเนี่ยนั่นคืออยู่ในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหมายความว่ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วการกำหนดบทพยัญชนะใดๆเนี่ยมันจะไม่เนี๊ยบเท่ากับชาติสุดท้ายแน่นอนเพราะถ้าเอาเป็นไกด์ไลน์ได้เฉยแต่จะเอามาเป็นสาระหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่ 100% คำว่าไม่ 100% หมายถึงคุณต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่พุทธเจ้าสอนในชาติสุดท้ายของท่านด้วยนะใช่อยู่บางทีท่านรีเฟอร์ไปถึงชาติก่อนเนี่ยเทพไปอย่างนี้อย่างนี้แต่ในชาติก่อนที่เทพไปงั้นแม่บทจริงๆเดิมๆนะคืออย่างนี้อย่างนี้ที่อยู่ในชาติปัจจุบันสุดท้ายของท่านนี่สำคัญกว่าซึ่งท่านจะไม่ใช้คำว่ารักหรือรักกว่าเลยไม่มีคำนี้นะแต่จะใช้คำว่าความสุขสุขที่ประณีตกว่านี่จะมีคำนี้ประณีตยิ่งกว่ามีคำนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งที่อาจจะเทียบเคียงกันได้ก็คือการไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายใช้คำว่ากุศลธรรมแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพออย่างนี้มีใช้คำว่าประณีตยิ่งกว่าอย่างนี้มีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูคำใดๆก็แล้วแต่อยากจะให้กำหนดมาในคำที่เรียกว่าเป็นพระสูตรที่อยู่ในชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกเป็นอัตถกถาอัตถกถาก็จะต้องดูแม่บทเริ่มต้นตรงนั้นว่าพูดเรื่องอะไรเพื่อที่จะดึงกลับไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาหรือให้แง่คิด ตามปัญหาข้อคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็ชี้แจงจนกระจ่างแล้วดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ท่านอื่นๆก็คงพลอยที่จะมีความรู้มีความกระจ่างในข้อธรรมะหรือข้อสงสัยต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในตามใจท่านหรือต่อปัญหาธรรมะและแง่คิดต่างๆในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
11: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเช่นเคยวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียแน่นอนครับวันนี
0: ้
1: รายการของเราถ่ายทอดสดเหมือนเดิมออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมหอกระจายข่าว 80,000 กว่าหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับและแน่นอนครับทีมเทคนิควันนี้ที่ทำให้เรามาออกอากาศวันนี้มีใครบ้างครับคุณน้องน้อย
0: ค่ะวันนี้น้องโจยสวิสสมนัสนะคะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะดูแลเพจข่าวยามเช้าโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้หลายท่านรายงานตัวกันแล้ว
1: นะคะเหลือเรา2คนครับและแน่นอนครับวันนี้เรา2คนครับผมธราวุฒิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยเสียงคนคล่องมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายกันมาสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยอยู่ที่ไหนทักกันมาฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานนี้วันแรกนะคะที่ตลอดทั้งวันประชาชนก็จากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายด้วยนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายนะคะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะขณะที่สำนักพระราชวังเองก็เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 3:00 น.แล้วก็ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์นะคะสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีบริการเรื่องของผ้าถุงต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับผมก็จะตรวจสอบด้วยเส้นทางเดินทางแล้วก็เวลาให้แน่ชัดนะครับเหมือนที่น้องน้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะคลาดนะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับวันนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเป็นไงน้องน้อยโปร่งใสแจ่มใสไหม
0: โอ้โหตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ยังดีอยู่นะแต่กรุงเทพมหานครกรมอุตุรายงานว่าจะมีฝนสักประมาณ 65% ใครที่จะไปใช้สิทธิ์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะหีบจะเปิดกันแล้วนะคะ
1: สิทธิ์ที่ว่านี่คือการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เลยนะครับ28มิถุนายน2569เดี๋ยวน้อยๆจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบัตรสีชมพูเป็นเลือกใครบัตรสีเขียวเลือกใครนะครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็จะย้ำกันด้วยวันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่วงตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่ม
1: เรามี
0: รายการพิเศษนะคะก็ติดเลือกตั้งผู้ว่าและพัทยานะคะในวันนี้ด้วยตั้งแต่4โมงเย็นทีมพี่ปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลพี่ตะวันเขียววิจิต
1: ร
0: ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงสวทของเราผนึกกำลังกันท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีผอ.น้องวิริลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะก็ผนึกกำลังกันเตรียมความพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปิดหีบ5โมงเย็นนะวันนี
1: ้
0: นะคะจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วก็ฟ้าฝนตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยกลับมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านสทนช.ด้วยนะคะที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน14จังหวัดด้วยนะคะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้างน้อย
0: ๆค่ะก็มีจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
1: อันนี้เฝ้าระวังด้วยนะครับ14จังหวัดเขาเตือนมาเรียบร้อยแล้วดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี้ต้องให้ระมัดระวังด้วยมาที่เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกันสักนิดนึงได้ทราบข่าวกันมาแล้วหลายวันแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มณถนนฉลองกรุงนะครับซึ่งภารกิจกู้ภัยคืนระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ 100% นะครับเรื่องนี้ครับด้านสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มดำเนินการลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะครับโดยขอให้ระบุรายละเอียดตามความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตลาดกระบังนั้น ขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในทุกพื้นที่ของเขตเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้นะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณอาคารฝ่ายป้องกันสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนในการยื่นด้วยนะครับเหตุการณ์นี่ก็คือโอ้โหลมมันแรงนะครับแล้วก็เสานี่ล้มกันเป็นแถวเลยนะฮะจนทำให้การสัญจรรวมถึงไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยโอ้โหเกิดได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะส่วนที่ต่างประเทศไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา24มิถุนายนนะคะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาปรากฏว่าทำให้โอ้โหบ
1: ้
0: านเรือนต่างๆล้มระเนระนาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมเฟรเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติระบุนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายค่ะและยังมีผู้สูญหายมากกว่าครึ่งแสนเลยครับพี่เฟิร์ส 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติในเวเนซุเอลาก็เพิ่มขึ้นอีก19รายมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อยเนี่ย17ประเทศระดมกำลังเพื่อเข้าไปช่วยค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ถึงเวเนซุเอลาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านรัฐบาลไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะคะตอนนี้สแตน
1: บ
0: ายอยู่ซาไทยแลนด
1: ์
0: พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างความรู้สู่ประชาชนรู้ทันภัยแผ่นดินไหวด้วยค่ะ
1: ครับผมจะบอกให้ว่ายูซาไทยแลนด์นี่นะครับมีผลงานมาหลายพื้นที่แล้วในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมนี่ก็คือเราเตรียมจะไปช่วยเขานั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่ามีประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปเนี่ยก็เผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนแรงขึ้นที่มาจากทางตะวันออกของทวีปยุโรปเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหมีอากาศนี่ร้อนต้องดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยขณะที่องค์การขออภัยครับองค์กรของอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงทำลายสถิติด้วยเรื่องทำลายสถิตินี้ไม่ต้องมาทำลายนะครับมันไม่ดีนะครับมันร้อนจริงๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคของแรงงานด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยน้อย
0: ๆ
1: หลายวันที่ผ่านมานะทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะแข่งนะที่กรุงมาดริดเนี่ยเขายกเลิกเลยจริงๆเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับที่บริเวณลานสาธารณะของเขาเนี่ยแต่ด้วยว่าอุณหภูมิมันสูงไงน
0: ะ
1: ก็เลยต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดให้อยู่ในบ้านดูถ่ายทอดสดที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับชีวิตของเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ของอุณหภูมิโลก
0: ไล่กันด้วยนะญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวนะคะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ถ้ามีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุด้วยนะคะว่าเตือน after shock ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ที่ช็อกกว่านั้นเมื่อคืนนะคะหลายท่านตามข่าวว่าท่านนายกเนี่ยหลังจากไปเปิดงานนะคะไปเปิดงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เมื่อคืนนะคะ
1: ไปไหนต่อฮะท่านขยันจริง
0: ท
1: ่
0: าน ไปตรวจค่ะเมื่อฟังลงไปสักห้าทุ่มกว่าเลยนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปตรวจเข้มกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด้วยตัวเองเลยนะไปเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นนะคะที่ห้องอธิบดีก่อนไปปารีสแล้วก็กำชับว่าห้ามเกิดไฟไหม้เด็ดขาดให้เตรียมรถน้ำดับเพลิงสแตนบายไว้ต่างๆตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับผมก็คือว่าที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นที่เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ไปกำชับกำชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รอบคอบด
0: ู
1: แลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานให้ดีอย่าให้เกิดการที่จะมีคนมาเข้าใจว่าทำลายเอกสารเด็ดขาด
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.ก็ลุยเต็มที่คุมเข้มนะคะพูดถึงปภ.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์ขจมาศเมื่อวานท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือปภ.
1: เขาเปิดสอบเหมือนกัน
0: เขาสอบปภ.นะคะเป็นการสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการแล้วก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของปอพอ217อัตราคนสอบ 16,000 คนนะคะเยอะทีเดียวท่านก็ไปตรวจหลายแห่งนะคะสนามสอบเนี่ยมีทั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการสอบให้โปร่งใสปรากฏว่าไปตรวจเจอคนสวมสิทธิ์สอบราชการก็คือไม่ตรงปก
1: โกงอีกแล้ว
0: จับพิรุธตรวจอัตลักษณ์เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะคนที่สมัครเนี่ยอายุ28แต่ทำไมที่มาหน้าไม่ตรงปกเลย
1: แล้วทำยังไง
0: เขาก็บอกว่าอ้างว่าไม่ตรงปกเพราะว่าใบสมัครสอบโน่นนี่นั่นป่วยเป็นโรคมะเร็งไปฉีดคีโมมาจึงทำให้หน้าเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเห็นว่าไม่ตรงก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าคนที่มาเนี่ยอายุ57ไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงคือ28เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วท่านอธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าดำเนินการตามกฎหมายจะได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือมีการโกงสอบกันอีกแล้วอันนี้คือใช้การสอบผิดฝาผิดตัว
0: ค
1: นสอบคนหนึ่งแต่คนที่สมัครคนหนึ่ง
0: ใช่เพราะว่าผิดปกตินะคะไม่ตรงปกนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะปรากฏว่ามีเรื่องคดีปลัดที่สอบกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปปลัดภูเก็ตโน่นนี่นั่นว่าเจ้าหน้าที่นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องที่มีการสอบข้อที่จริงเรื่องของการโกงนี่แหละค่ะนะคะปรากฏว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยคู่กันไปด้วยคือก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิลาราชการต่อเนื่องทั้งนี้ท่านก็เน้นย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติโดยเร็วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคะส่วนก็มียืนยันว่าคดีปลัดภูเก็ตเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
1: อ้าวให้จบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับก็คือคนที่สอบด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวเขาแยกออกนะเขาแยกออกเป็นประเภทซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็เหมือนที่น้องน้อยได้รับเรียนคุณผู้ชมผู้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ไปกำชับแล้วว่าเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจากการสอบเก็บไว้ให้ดีนะครับมันจะมีผลกับการที่จะต้องแยกคัดด้วยว่าใครทำผิดใครทำถูกนะครับอย่าไปตกใจก่อนในตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ6นาฬิกา21นาทีไปตรวจสอบกันหน่อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะกทม.แล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้ที่จะมีขึ้น28มิถุนายน2569ทั้งเลือกผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงเลือกนายกนะคะเมืองพัทยา
1: ด้วยวันนี้
0: นะคะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะวันนี้พร้อมกันเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นล่าสุดไปดูในส่วนของกรุงเทพกันหน่อยทางด้านนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทม.ท่านก็ได้พูดถึงความพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้นะคะว่าทางด้านคุณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็มีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายพื้นที่ทั้ง50เขตนะคะควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกในวันนี้ด้วยนะคะที่ท่านก็บอกว่าตามข่าวจากกรมอุตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักการระบายน้ำค่ะร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกระบบเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางนะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นชุดกันฝนต่างๆเพราะว่าพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง 65% ของพื้นที่นะคะรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งด้วยเนื่องจากอยู่ในช่วงฝนตกแล้วก็ย้ำนะคะสังเกตบัตรของสีของบัตรเลือกตั้งด้วย
1: บ
0: ัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากรุงเทพบัตรสีชมพูเลือกสก.นะคะ

0: ภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันนี้ด้วยซึ่งกกต.เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็มีบทบาทมากเลยในช่วงนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ย้ำว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมของศาลาว่าการเมืองพัทยาที่ห้องประชุมสภาตากสินเนี่ยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับและก็นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีทั้งหมดและก็หน่วยเลือกตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันสังเกตการการรับหีบนะครับมอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งพันตำรวจตรีพลก่อสมานนะครับก่อสมานขออภัยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พรรคการเมืองและการเลือกตั้งก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกภาคส่วนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองภาครัฐเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยและก็นอกจากนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมก็ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการคือเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะมีการขนหีบเลือกตั้งแล้วก็จะมีทีมนี้แหละเขาไปสังเกตการด้วยนะสังเกตการเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้ดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาต้องดูตั้งแต่กระบวนการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับการแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งของเมืองพัทยาได้แบ่งเวลานะครับในการรับมอบของแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดนะครับแล้วก็สับสนโดยเขต1เนี่ยรับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเขต2เวลา 10:00 นถึง 12:00 นนะครับแล้วก็เขต3เนี่ย 13:00 นถึง 15:00 นส่วนเขตสุดท้ายเขต4ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึงเวลา 17:00 นเมื่อวานนี้เรียบร้อยเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองเมื่อวานนี้ที่เมืองพัทยานะคร
1: ับ เมืองพัทยาก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นมาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปนะกรุงเทพก็ย้ำนะคะว่าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางราชการถ้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ค้นหาสถานที่เลือกตั้งได้นะคะง่ายๆเข้าไปพิมพ์ที่ www.leuktangkrungthep69 นี่พิมพ์เป็นภาษาไทย
0: ตรงตรงเลย
1: www.leuktangkrungthep69.com ก็จะชัดเลยนะคะว่าท่านมีสิทธิ์หน่วยไหนเลือกได้อะไรบ้างเพราะว่าใครที่ย้ายมากรุงเทพแล้วไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่าแล้วก็สก.แต่ถ้าท่านอยู่ครบในเขตของในหน่วยเลือกตั้งในเขตเดิมที่ท่านอยู่เลือกผู้ว่าได้1ปีนะคะถ้าท่านมีชื่อใน1ปีนั้นเลือกได้แต่ถ้าท่านย้ายไปเขตอื่นแต่ไม่ครบนะคะในครบกำหนดเนี่ยท่านจะไม่สามารถไปเลือกเขตใหม่ที่ท่านย้ายไปได้ท่านยังกลับไป
0: เลือกเขตเดิม
1: นะคะแต่ยังไงก็ตามมีการแจ้งแล้วนะคะว่าคาดการว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก3 ทุ่มนะคะวันนี้
0: ครับผมและที่สำคัญย้ำสักนิดหนึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในการเลือกตั้งในวันนี้ทั้งเมืองพัทยาและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่น้อยๆ16:00 นใช่ไหมฮะ
1: ถึง
0: เว
1: ลา
0: 19:00 นะสามารถติดตามแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าแต่ละเขตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็เรามีนักวิชาการที่มาเข้าสายพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นวันนี้ก็มีคุณน้อยนี่แหละคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องของเราเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นเบ
0: ื้อง
1: หล
0: ัง ครับเป็นเบื้องหลังนะครับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ี
1: หลายท่านช่วง4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นเนี่ยรอบแรกเนี่ยเป็นนะคะทีมคุณวรรณชัยจิตที่วงกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะหลังจากนั้นพอ5 โมงถึง6 โมงเย็นก็จะเป็นช่วงของคุณทรงพลคุณบุญมานะคะคุณทรงพลชูเวศคุณบุญมาสีมาศแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็จะเกาะติดกันติดตามได้ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะพร้อมกับหลายๆคลื่นที่อาจจะ รับสัญญาณกันด้วยนะคะยังมีออนไลน์ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจต่างๆเราก็พร้อมแชร์กัน
0: แล้ววันนี้น้องๆอยู่ช่วงไหน
1: ก็ช่วง 4:00 นถึง 5:00 นพร้อมกับทีมงานด้วย
0: กำกับคอยดูแลนะครับทุกอย่างให้กับผู้อำนวยการด้วย
1: นะคะอำนวยการโดยท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีนะคะผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขณะที่กกต.เองก็ยืนยันความพร้อมนะคะในวันนี้

0: ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสประธานกกต.ก็ย้ำนะคะว่ากปน.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครและก็พัทยาในวันนี้พร้อมกับเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าวรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาหลังจากนั้นกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองล่ะครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของเล่นซากุชินั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสคูชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพร่และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสภณสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ 4. คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจ Burn for Better ภาวะนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 daysหรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชีย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับโดยจะส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยาอีก133หน่วยเรียบร้อยครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการลงคะแนนในกทม.ครับผู้มีสิทธิ์นั้น 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกสก.นั่นเองครับโดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาครับผู้มีสิทธิ์นั้น 80,000 คนบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขครับส่วนบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกเมืองพัทยาไม่เกิน6หมายเลขครับทั้งนี้ครับกกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างนะครับห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางกกต.นั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านครับเพื่อช่วยการตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกตินะครับสามารถจะทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าถึงเวลา 5:00 น.เย็นครับเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับย้ำนะครับว่าใครบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ครับหรือหลักฐานแสดงตนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้ครับหรือใบขับขี่ดิจิทัลก็ไปแสดงได้นะครับสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต BKK โหวตหรือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับมาต่อกันที่เรื่องการเลือกตั้งอีกสักหน่อยแล้วกันครับประธานกกต.ย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการ3ทุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับนายณรงค์กลั่นวารินได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่านะครับจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน3ทุ่มของวันนี้ล่ะครับทั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับ 70% ครับ นอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงห้ามเด็ดขาดซึ่งมีโทษทั้งทางอาญานะครับและหากพบการกระทำผิดก็จะมีวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีด้วยครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการเลือกตั้งครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในวันนี้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยาครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ครับรวมถึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทันทีครับพร้อมกันนี้ครับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนครับให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นหรือมีเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ครับที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ IMF กระทรวงการคลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่24และ25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับจากหน่วยงานต่างๆกว่า9แห่งและในการอบรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับครับครอบคลุมทั้งด้านหลักพิธีการทูตสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศการจัดการประชุมระหว่างประเทศมารยาทสากลการประสานงานระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเวทีนานาชาติครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการประชุมระดับโลกของไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: 6:53 มาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกับพี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านนำคณะลงพื้นที่ที่ศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะมีการน้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่แล้วก็มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความมาคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ครับผมไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของคุณครูเขานะครับก็คือเขามีโครงการในไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์เครดิตแบงค์ลดภาระครูเดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเลยเมื่อวานนี้ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตนี่แหละครับท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาโดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาและดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่การศึกษานะครับกลับเข้ามาสู่ระบบผ่านรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบของเอกชนและก็อาชีวศึกษาด้วยเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในภาคใต้ชายแดนภาคใต้
0: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมนายนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนที่นครราชสีมาด้วยมีการส่งมอบเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 ผลงานวิจัยไทยนะคะสนับสนุนพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ที่โคราชเหมือนกันค่ะนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็นะคะลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่อำเภอโนนสูงอ่างเก็บน้ำบึงรีตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะนายวัชรพลขาวขำท่านก็สนับสนุนบริหารจัดการน้ำลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ครับย้ำกันตรงนี้สุดท้ายหน่อยน้องๆวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครบ
0: ั
1: ตรสีเขียวเลือกใคร
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่านะคะบัตรสีชมพูเลือกสกบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาม
1: ีข้อห้ามนิดนึงนะครับเข้าคูหาเลือกตั้งนี่งดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยและขอให้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้ถูกต้องก็คือกากบาทนะครับเพื่อรักษาความสุจริตโปร่งใสและความเป็นธรรมด้วยหลังปิดหีบเลือกตั้งทำไงบ้างน้อยหลังปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เวลา 17:00 นพี่น้องประชาชนติดตามการนับคะแนนได้ทางช่องทางของทางการและใช้วิจารณญาณ นะครับในการพิจารณาข้อมูลทางออนไลน์ห้ามเข้าไปในคูหาอีกด้วยนะ
0: คะแล้วก็ติดตามสวทรายการพิเศษด้วยอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่นครพนมขณะที่นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้โอท็อปมิดเยียร์วันสุดท้ายนะคะที่เมืองทองธานีไปอุดหนุนกัน
1: ไปเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
0: ค่ะนะคะติดตามกันแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีก็จะลงพื้นที่ภูเก็ตด้วยในวันนี้นะคะติดตามกันค่ะ
1: เวลาหมดแล้ว
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี
1: ้อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนน